90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
0: เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: แล้วเขาทำไมจากแมนมณีวันนะครับพี่พี่แท็กซี่จะได้เจอกับแมนมณีวันนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วนะครับ11โมงที่ตลาดวันโอวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับพบกับทีมดีเจของเรานะครับแล้วก็ไปสนุกสนานร่วมกันครับลุ้นรางวัลใหญ่ 10,000 บาทและรางวัลละ 1,000 อีก10รางวัลด้วยนะครับของรางวัลแจกกันเพียบเลยนะครับรับรองว่าติดไม้ติดมือกันไปเต็มรถเลยล่ะครับผมขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอทินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา TSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก้ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายคนประสบปัญหาที่น่ารำคาญใจอาการคันยุบยิบมันเกิดขึ้นนะครับเพราะเราสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อับชื้นครับเป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซันเฟอร์ 2.5% ครับมีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราด้วยครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าผิวกายนะครับผิวไม่แห้งด้วยเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยานะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นนำด้วยเราก็ไปถึงช่องทางออนไลน์ช้อปปี้ TikTok แล้วก็พิมพ์คำว่า Best Health ได้เลยนะครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรและที่เสร็จ
8: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: เซตนี้เลยนะครับเซตที่จะทำให้ผมของคุณนั้นมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสลวยสวยเก๋อยู่ตลอดเวลานะครับแคบิลเคราตินครับทั้งหมดจะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะครับมีทั้งแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับทั้งหมดนี้อยู่ในราคา695แต่ไม่ได้ขายราคานี้ครับขายราคา550พร้อมที่จะได้เสื้อไปครอบครองด้วยเป็นเสื้อสวยๆรูปดีเจเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักฉลอง12ปีนะครับโทรสั่งซื้อได้นะครับสำหรับแคบิลเคราติน1ชุด5ชิ้น0923524446นะครับ0923524446นะสวัสดีเฟซไลน์ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาทักทายกันตอนนี้นะจ๊ะอย่าลืมดูแลเส้นผมของเราด้วยนะด้วยแคบิลเคราตินนะครับ

กุหลาบเวียงพิงจากสุนารีราชสีมาคุณชมัยพรบอกว่าเรียกพี่สุร้อยครั้งหรือยังก็เนี่ยพี่เขาไม่เข้ามาไงไม่เห็นเข้ามาเลยพี่สุอ่ะไม่เห็นชื่อเลยเดี๋ยววันไหนเข้ามาก่อนนะฮะจะเรียกร้อยครั้งจากเวียงพิงแล้วรอมาเที่ยวเมืองการกันต่อนะครับไปหาสาวเมืองการหน่อย

คงทองนะครับเสาเมืองการนะครับน้องดวงตาก็เป็นเสาเมืองการที่แท้ทรูด้วยนะครับจากเมืองการเราก็ไปผักไห่ต่อ

0: ในเฟซไลท์ก็คุยเรื่องสุขภาพนะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงตัวเองอยู่นะครับว่ากังวลเยอะนู่นนี่นั่นแพนิครับประทานต้องไปพบแพทย์มานะครับได้อยู่กับดีเจออยต่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมเลยนะครับแป๊บๆเนี่ยวันศุกร์แล้วเห็นไหมอาทิตย์นึงมันผ่านไปเร็วมากเลยนะครับทุกคน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: นย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 น.นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาประมาณ 12:20 น.ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคเอกชนแถลงประเด็น DSI เปิดปฏิบัติการไลออนสไตร์ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์6 จุดพบเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท

0: าขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงส่งให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ริ่มต้นเช้าวันนี้นะคะ3กันยายนค่ะคุณผู้ฟังพฤหัสบดีแล้ว90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะส่งพี่ดีเจไกลซ้อนกลับบ้านเรียบร้อยนะอยู่กันต่อกับดีเจออยนะคะแฟนๆที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็น FM 90.0 MHz และแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ทั่วไทยและทั่วโลกค่ะอินแห้งไอดินอภินันนะคะคนดีที่อ้ายบอกฮักจากป๊อปจินตราค่ะเบิดแล้วว่าฮักข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยสิให้ว่าวอีหยังจากไผ่พงศธรเป็น4เพลงนะของการแบบน้อยใจเบาๆการต่อว่าต่อขานกันเบาๆนะคะที่เธอไม่รักนั่นเองนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะก็โทรมาได้เลย022807127หรือว่า SMS ของเราก็ได้นะคะ4689990ค่ะคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆนะคะถึงที่ทำงานแล้วหรือยังหรือว่ายังอยู่บนท้องถนนอยู่มีความสุขนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะความสุขอยู่รอบๆตัวเรานะคะแค่ฟัง90ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเสร็จทิมกันแล้วบ่อย่าเพิ่งทิมกันเด้อ

0: ยามนะคะกับนกเจ้าค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตเลยทีเดียวนะคะต่อเนื่องจากซิทิมกันแล้วบอจากดิคิตตี้แล้วก็เอฟฮีโร่ค่ะคุณผู้ฟังที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะในเช้าวันพฤหัสบดีขับขี่ปลอดภัยกันทุกเส้นทางด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกเสียหลักพลิกตะแคงถนนเลี่ยงเมืองชลบุรีนะคะตอนนี้รถก็คือติดขัดยาวมากๆเพราะว่ารถบรรทุกเวลาที่พลิกตะแคงทีนะคุณผู้ฟังมันใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะคะใครที่อยู่เส้นนั้นระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็มีเหตุรถชนกัน3คันค่ะเพชรเกษมขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกพระประโทนนะคะอันนี้รถก็ติดยาวมากๆประมาณ2กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะอีกจุดหนึ่งคือจักรยานยนต์นะคะกับรถเก๋งชนกันค่ะคู่ขนานวงแหวนตะวันออกนะเลยแยกตัดมอเตอร์เวย์ประมาณ1กิโลเมตรนะไปแยกตัดศรีนครินทร์ร่มเกล้าแล้วก็ขวางช่องทางขวาด้วยอันนี้รถก็ติดเหมือนกันนะคะที่เห็นคร่าวๆนี่ก็จะมี3จุดด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่เส้นไหนนะคะรถติดบางทีก็ไม่สามารถที่จะขับรถได้เร็วมากนักนะคะก็ใจเย็นๆกันทุกคนละกันนะอย่างน้อยเราก็ได้ถึงที่หมายปลอดภัยแน่นอนนะคะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: สำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินนะคะเขาเปิดตัวคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางค่ะแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นเลยนะคะที่ออกมาเน้นคุณภาพเน้นความคุ้มค่านะคะรวมถึงค่ะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดด้วยใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้เลยตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านนะคะแล้วก็เรามีนัดกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรเพื่อพี่ๆแท็กซี่ทุกคนนะคะฟัง90มีบัตรประชาชนบัตรเหลืองนำไปลงทะเบียนวันที่11กันยายนศุกร์หน้าเวลาคือ11โมงนะคะเวลานัดกันที่ตลาดวันโอวันนะคะอยู่ที่เอกชัย101ค่ะไปกินมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะแล้วก็ไปลุ้นเงินหมื่นกันค่ะเงินรางวัล 20,000 แล้วก็เงินรางวัลอีกมากมายนะคะรวมถึงไอชินนะคะถ้าพี่ๆแท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอดวิกส์อะไรก็ได้เนี่ยนำใบเสร็จจากร้านเนี่ยมาส่งในงานก็มีลุ้นของขวัญพิเศษเพิ่มเติมด้วยและสำคัญที่สุดคือการติดสติกเกอร์และรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 ซึ่งแจกกันนะคะเป็นคันที่2แล้วค่ะที่มอบให้พี่ๆแท็กซี่ได้ลุ้นกันโอกาสมีสูงมากนะแท็กซี่มูลค่ากว่า 500,000 คันนี้จะเป็นของใคร11กันยายนนี้ไปรับสิทธิ์ของตัวเองกันในกิจกรรมของเรา
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: วันศุกร์ที่11กันยายนแท็กซี่สโมสรนะคะพี่ๆแท็กซี่จะได้เจอศิลปินคนนี้อยู่ในวงการมายาวนานมากๆเลยเพลงดังเพลงฮิตเยอะมากๆหน้าเวทีสนุกสนานมันม่วนนั่นก็คือแมนมณีวันนั่นเองนะคะขวัญใจ

0: ในช่วงเวลาเพลงคิดที่คิดถึงนะคะขอบคุณด้วยกับยาขมเมตราใบห่อค่ะพี่เมาวันเขามั่นแม่มณีวันสุขหน้าได้ม่วนมันกันแน่นอนแท็กซี่สโมสร
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเมตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ Sasco Feel Your Dayเติมพลังให้วันของคุณ
0: วันนี้นะคะสมัครสมาชิกง่ายๆด้วยตัวเองได้เลยค่ะเข้าไปที่ LINE นะคะพิมพ์ตัวแอดนำหน้าตามด้วยคำว่า Sasco ค่ะ Smart Member สมัครง่ายสะสมคะแนนเติมน้ำมัน1ลิตรรับ1คะแนนนะแลกส่วนลดน้ำมันทองคำและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะเติมครบ 1,000 รับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตร1ขวดนะคะและถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติม 1,200 บาทก็รับเพิ่มอีก1ขวดด้วยค่ะคะแนนสะสม KTC Foreverแลกส่วนลดน้ำมันได้นะ449คะแนนแลกได้50บาท899คะแนนก็แลกส่วนลดได้100บาทโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นปีที่ปั๊มน้ำมัน Sasco ทุกสาขาเลยค่ะข่าวสารโปรโมชั่นดีๆก็ติดตามได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ที่ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco ค่ะเติมพลังให้วันของคุณนะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาค่ะลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเดี๋ยวพาไปลาดลีนี่พาไปลาดลีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังเพลงด้วยกันลาดลีก็จะเป็นเมืองโอ่งมังกร
1: เล่าข่าว90
2: คือหาทั้งร้านแฟนคลับใจป้ามอบสร้อยทองคำหนักถึง10บาทมูลค่า 700,000 บาทให้อามน้อยโรจนันพระเอกหมอลำซิ่งชื่อดังเจ้าตัวปลื้มหนักสวมสร้อยขึ้นโชว์ทันทีพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและ4ตุลาคมนี้เจอกับอามน้อยโรจนันครั้งแรกบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองแฟนหมอลำไม่ควรพลาดนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
3: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
3: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
5: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
6: ้
5: ว
6: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
7: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
6: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
8: กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
6: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ต่าพวันพรันวัดนะคะคุณผู้ฟังรักร้างราดรีนะคะนี่เวอร์ชันที่เต่าเนี่ยร้องคนเดียวนะคุณฟังเขามีเวอร์ชันพิเศษด้วยที่น้องกับร้องกับน้องต้นข้าวนั่นเองนะคะยอดวิวก็พุ่งปังๆเลยทีเดียวนะคะชอบเพลงนี้ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: และมาทักทายกันนะคุณทันสาธุประดิษฐ์บอกว่าหิ่งห้อยกับตะวันโอ้ยขอเพลงเนาะแบบว่ามะขามหมดหวานอย่างนี้คุณยายสง่าบอกได้จับสลากเป็นแฟนพี่วิชานนางลินจีคุณแสงเพชรบอกว่า2ปีแพ้2นาทีนะคะพี่ดวงแก้วฝันพ่อนะคะรักจังพี่ดวงใจจอมทองค่ะแล้วก็มีคุณพ่อน้องทิวฟังอยู่แก้งค่อยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะพี่สุนันท์ค่ะมาตลาดบางแคเจอโชเฟอร์นะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยด้วยแท็กซี่1มม.คอระฆังนะคะขอเพลงแท็กซี่ใจลอยขอบคุณพี่ๆแท็กซี่ด้วยที่เปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยนะคะขอให้วันนี้โชคดีหมานๆเด้อพี่ที่ว่าฟังอยู่คิดฮอดผาแดงของจินตระคนคงเจียบอกว่าวันนี้รถติดมากเครียดจริงๆอยากจะฟังมนแคนนะคะพี่ขนองยังคอยที่ซอยเดิมแล้วก็คุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าความจริงใจบ่ได้ช่วยอ้ายเลย
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านสอง
0: ใช่แล้วผมนุ่มนะคะคุณฟังเหมือนเราไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนะคะกับกรีนไบโอนะคะด้วยยอดขายกว่า300ล้านสองค่ะผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันค่ะเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายเป็นทรีทเมนต์หมักผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตส่วนคนทำสีผมนะแนะนำเป็นสูตรโกค่ะซองสีส้มทองนะช่วยฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
2: สายด่วนอย.1556
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: ากเสียงของมนแคนแก่นคูนมาปลอบใจคนรถติดนะที่อยากจะฟังมนแคนจะได้หายเครียดใช่ไหมคะผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ค่ะปีนี้แจกใหญ่เลยใครเอ่ยจะเป็นเจ้าของทองคำแท่งหนัก1บาทนะแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์มอบให้อีก5รางวัลนะขอให้โชคดีทุกคนค่ะอย่าลืมส่งฝากล่องยาจุกันยุงตราห่านฟ้านะเลือกฝากล่องด้านหน้าตัดออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องใครส่งเยอะเป็น100ชิ้นพิมพ์แล้วแปะได้เลยนะคะไม่ต้องนั่งเขียนนะคะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ค่ะปีนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นกันส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งน้อยก็มีสิทธิ์น้อยแต่ถ้าไม่ส่งเลยคือหมดสิทธิ์แน่นอนแต่ว่าส่งน้อยโอกาสมีมากเหมือนกันนะแต่ว่าส่งมากก็ย่อมดีกว่า เพราะฉะนั้นให้สบายใจอย่างน้อยต้องมีแบบว่าสัก20ถึง50ชิ้นน่ะเดี๋ยวให้สบายใจว่าเรามีลุ้นแน่นอนในปีนี้ค่ะรีบไปซื้อได้เลยร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านมีจำหน่ายแน่นอนนะคะรีบซื้อรีบส่งหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วค่ะ
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: ส่งท้ายในชั่วโมงนี้ด้วยห้องนอนคนจนนะคะจากพี่จอยโรมิตจากนั้นเราไปอัปเดตข่าวต้นชั่วโมงกันนะคะชั่วโมงหน้าคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม022807127นะคะและ SMS 4689990ขอมาได้เลยจ้ะไหเปิดแล้ว

0: ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เร่งรีบตอนนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

0: าก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งธนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนลายอหมู่ที่5ตำบลลือเสาะอำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงเดือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.ลือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสำนวนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและได้รับบาดเจ็บ68คนเกิดเหตุมือปืนวัย19ปีบุกเข้าไปในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐและยิงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายขณะที่เมืองมินิอาโพลิสก็เกิดเหตุกราดยิงในย่านธุรกิจทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนผู้นำยูเครนประกาศ

0: ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,200 คนกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
1: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

องทุ่งเงินนะคะกับแก้มอำธรรมค่ะต่อเนื่องจากไมค์พิรมพรบุญผลาขอบใจที่หาเจอพี่นางสิริพรค่ะนอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงนะคะ 9:22 นะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยนะคะนอกจากวันนี้รถจะตีติดกันแล้วนะคะหลายๆเส้นทางเลยมีคุณผู้ฟังบอกว่าแถวๆไหนนะรามคำแหงใช่ไหมติดทุกเส้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พหลโยธินขาออกค่ะแยกเสนานิคมนี้มุ่งหน้าแยกเกษตรคือติดขัดมากๆเลยนะวันนี้ใครจะเดินทางไปไหนนะคะก็วางแผนการเดินทางให้ดีกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของการจราจรทางน้ำเนี่ยวันนี้นะจะมีการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่4ด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งกรมเจ้าท่าก็ร่วมกับกองทัพเรือนั่นเองนะคะการฝึกซ้อมย่อยขบวนพายุหยาตราทางชลมารคนั่นเองนะคะก็จะมีการปิดนะคะเรือโดยสารทุกประเภทนะหรือเลี่ยงพื้นที่ตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะปิดการจราจรทางน้ำในวันนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าคนที่แบบใช้บริการทางเรือผู้ที่ใช้เส้นทางทางน้ำเนี่ยก็ต้องติดตาปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเดินเรือนะจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการจราจรทางน้ำนะคุณผู้ฟังที่ก็จะปิดกันตั้งแต่สะพานกรุงธนไปจนถึงสะพานพระปกเกล้าในวันนี้นั่นเองค่ะ022807127และ SMS 4689990ค่ะ4ตุลาคมนะคะเดือนหน้านี้แล้วค่ะอีกแค่1เดือนเราได้เจอกันแล้วกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ตื่นเต้นนะคะเจอกันทีไรนี่ก็มีแต่ความสนุกสนานสเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะ BTS ค่ะเดินทางสะดวกเลยลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาติเลยศิลปินเพียบเต็มเวทีเหมือนเดิมรวมถึงน้องปลายกนกพร

0: งสุดฮิตนะจากแคทอาริยาป่าเมียมาเลยไม่ได้ฟังเพลงนี้นานเหมือนกันนะคุณผู้ฟังวันนี้มีคุณฟังข้อมาจัดให้นะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันเลือกเพลงช่วยกันทำมาหากินนะ022807127แล้วก็ SMS 4689990นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า90 Super Request นะเดี๋ยวให้แฟนๆช่วยเลือกเพลงกันดีกว่าพิมพ์มาเลยวันนี้วันที่3ข้อความเดียวพอนะคะคุณผู้ฟัง90จุ๊บๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณแล้วส่งมาได้เลยนะใครก็ได้ส่งมายังไงก็ได้ให้โดนข้อความที่3ให้ได้นะคะ จะได้ฟังเพลงแบบด่วนๆไม่ต้องรอเลยจ้า
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: คุณผู้ฟังที่เคยมีอาการอย่างเช่นแสบร้อนบริเวณหน้าอกเรอเปรี้ยวท้องอืดแน่นท้องนะคะเจ็บจุกๆคล้ายมีก้อนติดในลำคอนี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะของกรดไหลย้อนไม่ว่าจะคุณจะกินมื้อดึกกินแล้วนอนความเครียดกินเผ็ดกินอาหารรสจัดเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยค่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะจะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะดื่มคู่กับอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารแล้วก็จุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยนะคะก็มีงานวิจัยว่าช่วยเรื่องกรดไหลย้อนได้เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันนะคะหาซื้อชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็ใน 7-Eleven ค่ะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เลยนะน้องกีต้าร์นิภาพรค่ะคุณผู้ฟังย่านอดกอดอ้ายบ่ได้
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายค่ะยาน้ำมันเหลืองนะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายบรรเทาอาการบวมต่างๆค่ะส่วนประกอบสำคัญคือขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยนะคะหาซื้อได้เลยร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศสำหรับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ฟังข้อความที่3นะเพิ่มข้อความที่9ให้ด้วยก็ได้เดือนกันยาคือเดือน9นะคุณผู้ฟัง2 SMS ไปเลยค่ะ90อย่าลืมจุ๊บๆมาด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณกลับมาช่วงหน้าข้อความที่3จะเป็นใครเนาะ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยาระ
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
2: ข้อความแรกของเราพี่ปุ๋ยพุทธมนตรใจบ่มักดีนะคะคนที่2พี่สำเร็จบ่ฮึอาบ่เฮ็ดจักเม็ดบ่ชื่อเพลงบ่งึดจักเม็ดนะคะไม่ใช่บ่เฮ็ดจักเม็ดนะงงเลยนะคะข้อความที่3คือผู้โชคดีของเราจ้าไอ้มนแคนก็มาเด้องานแต่งคนจนจากคุณแผนมา

ความที่4พี่พิทยานะคะข้อความที่5คุณไก่เด็กการหัวอกพ่อห้างนะคะ6เป็นพี่แป๋วนนทบุรีก่อนนิกา7เป็นคุณปุ้ยพงเพชรแก่งเลิงจานสังหารใจ8ก็คือเก่าคุณทักขอนแก่นจ้ะแล้วก็ข้อความที่9คือผู้โชคดีของเรามาจากเมืองเหนือนะเจ้าเลือกข้อความนี้เข้ามาเลือกเพลงนี้เข้ามานะคะตั๊กแตนชลดา

0: 90 90 Super Request แคบิวชุดเคราติน
1: ผมร่วงแห้งฟูพันกันจนท้อสระผมอย่างเดียวก็คงไม่พอจะแก้ยังไงให้ตรงจุดดีคะ
2: ต้องบำรุงด้วยทรีทเมนต์เข้มข้นทุกครั้งหลังสระผมเพื่อเข้าไปฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีและความร้อนให้กลับมาแข็งแรงเงางามและลดผมขาดร่วงค่ะ
1: และควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะที่ฟื้นบำรุงได้ล้ำลึกจริง
2: ๆแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์เคราตินช่วยกู้ผมเสียอย่างตรงจุดให้ผมกลับมามีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันพร้อมเคลือบปกป้องเส้นผมให้แข็งแรงสุขภาพดีค่ะแคบิวแฮร์ทรีทเมนต์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกางใจบ้าน
4: เธอเอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้ว

0: ชิ้น
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
5: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
6: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
5: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
6: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
5: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
7: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ความครื้นเครงได้นะคะทุกงานเลยทีเดียวนะคะกลับมาทำไมใกล้จะ10โมงเช้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตข่าวกันนะคะในช่วง10โมงจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสวัสดีคุณพี่บุญสมด้วยอยากจะฟังแมนมณีวันนะคะพี่พาค่ะบางบัวทองท็อปนรากรนะเดี๋ยวอย่าลืมไปเจอท็อปนรากร4ตุลาคมนี้จากระเบียบวาทศิลป์ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันนะคะพี่นันวัดไส้นะคะพี่แมวเหมียวพี่ระดาจากบางกรวยโทรมารายงานตัวจ้าท้องฟ้าแจ่มใสนะคะที่สระบุรีนะคะฟังอยู่ขับรถอยู่ด้วยนะคะฟังอยู่90ลูกทุ่งรักแท้ของเราใครขับรถอยู่เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเลยหลังเพลงนี้ฟังข่าวนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออย90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
6: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เล่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:01 นปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท 60 สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูการระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก3เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน2วันรวมกับอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องเน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
12: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบก

แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

สมพฤกษานะคะแฟนบอกว่าบ่ต่อเนื่องจากอ้ายบ่อยากโง่ค่ะตูหลู่ชัชรินซักอ้อยเบียร์พร้อมพงนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยตายอรทัยค่ะกับสั่งได้สั่งแล้วอีกหนึ่งเพลงสุดฮิตนะจากตายอรทัยนั่นเองค่ะ 10:24 นาทีนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะสวัสดีคุณก้องด้วยนะบอกว่าติดตามฟัง90ของเรามานี้หลายปีมากๆแล้วก็ติดตามฟังทุกช่วงดีเจเลยเรียกว่าแน่นเหนียวสุดๆนะคะพี่บุญสมค่ะอยากจะฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวันหัวอกพ่อห้างนี่ก็ขอกันมาเยอะมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะฟังเพลงในชาร์ต10อันดับเพลงดังชั่วโมงนี้ค่ะมีช่วงเวลา10อันดับเพลงดังด้วยก็ช่วยเลือกเพลงกันได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่ไปเที่ยวด้วยกันนะในกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์สุพรรณบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแวะเข้าไปเซฟภาพตัวเองนะไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเป็นอัลบั้มลูกทุ่งฮอลิเดย์สุพรรณบุรีซึ่งก็จะอยู่ที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะส่วนใครอยากจะชมภาพนะสวยๆนะจากช่างภาพมืออาชีพที่ถ่ายความสวยงามนะของเมืองรองสุพรรณบุรีนะในสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวัดไผ่โรงวัวนะคะตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์นะคะแล้วก็จะมีวัดแม่พระประจักษ์สองพี่น้องด้วยรวมถึงพิพิธภัณฑ์บ้านจีนกักตลาดบางลี่นะซึ่งแต่ละที่ก็สวยงามแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเลยก็สามารถไปชมภาพกันได้นะที่แฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะส่วนกิจกรรมการท่องเที่ยวนะมีคุณผู้ฟังถามกันมาเยอะเลยคือยิ่งเที่ยวยิ่งรักเนี่ยในเดือนตุลาคมก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่25นะคะจะไปที่วัดอนงคารามแถวๆคลองสานค่ะรวมถึง29พฤศจิกายนไปล่องเรือคลองบางหลวงเป็นยิ่งเที่ยวยิ่งรักสเปเชียลนะทั้ง2ทริปนี้ก็จองที่นั่งกันเต็มหมดแล้วขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะเที่ยวของเรานี่คือต้องรีบจองนิดนึงเพราะว่าเต็มไวสุดๆไปเลยนะคะส่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปส่งท้ายปีนะคะก็ธันวาคมค่ะวันอาทิตย์ที่13จะพาคุณผู้ฟังไปลพบุรีแล้วก็บางปะอินอยุธยาด้วยกับโป้ยเซียนนะคะทริปนี้เที่ยวฟรีตลอดทริปค่ะใครสนใจก็รอลงทะเบียนนะติดตามฟังให้ดี14กันยายนนี้จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกับพวกเรา90ลูกทุ่งรักไทยนะคะจดเบอร์เอาไว้ก่อน022807127นะเบอร์ที่ลงทะเบียนเบอร์นี้โทรขอเพลงได้เช่นเดียวกันนะคะ2คนสิได้บ่อคู่แฝด OA เอพัชรพรค่ะ

เป็นเพลงที่ฟังแล้วก็มีความสุขนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องจริงเสมอไปนะคะแค่ได้ยินว่ามีเมียเด็กก็คำนี้ก็มีความสุขแล้วนะคะพรศักดิ์สองแสนเพลงสุดฮิตนะนำมาฝากในวันนี้ค่ะนะแหมพูดถึงเรื่องของมีเมียเด็กใช่ไหมคุณผู้ฟังในเพลงเนี่ยก็ต้องมีวิธีการอะไรต่างๆหน้าอย่าลืมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่การดูแลผิวหน้าสำคัญ

0: ล้างหน้าด้วยสบู่ผิวใสนะคะจาก Royal Beauty ค่ะเป็นสบู่ผิวใสวิสซีก้อนสีส้มๆนะคะก้อนใสๆหอมกลิ่นส้มสดชื่นค่ะช่วยชำระสิ่งสกปรกได้หมดจดอ่อนโยนแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวด้วยก็ละ59บาทเท่านั้นเองจากนั้นค่ะทาต่อนะคะด้วยเซรั่มผิวใสวิสซีที่เขาขายดีมายาวนานกว่า10ปีแล้วถูกใจคนผิวหมองค่ะแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะซองละ49บาท7-Eleven และ 4JM ค่ะเข้าไปแล้วเนี่ยสังเกตซองสีส้มๆนะคะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสนะคะแล้วก็เซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันไปเลยค่ะผิวหน้าจะกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะสบู่และเซรั่มวิสซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าเขาขายดีมากกว่า10ปีแล้ว
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8
0: เพลงที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยจากเพชรคทาวุฒินะหนุ่มหล่อเสียงดีคนนี้ค่ะได้ไปเจอแฟนๆ4ตุลาคมนี้สเตเดียมวันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเราด้วย FC เตรียมกรี๊ดให้สนั่น

0: เลยทีเดียวนะคะฟังแล้วเศร้านะเพลงนี้อ่านเกมไม่ขาดนะคะ10อันดับเพลงดังขอฟังได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: แนะนำเลยนะคุณผู้ฟังเครื่องดื่มโอทีค่ะและเครื่องดื่มโซมเกาหลีตังกุยจับวันนี้นะคะเก็บฝาให้ครบเพียงแค่3ฝาเท่านั้นเองพร้อมเงิน2บาทค่ะแลกรับเครื่องดื่มโซมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของการดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโซมเกาหลีตังกุยจับค่ะที่เป็นที่เขานำคุณค่าของโซมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าโซมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงค่ะหาซื้อได้แล้วร้านค้าทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมเก็บฝานะแล้วก็นำไปแลกกันได้เลยยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมานี้มาฟังหมอลำกันดีกว่าเป็นหมอลำบรรยากาศคึกคักคึกคักมากๆเลยใครกำลังแบบง่วงนอนอยู่อ่ะเตรียมลุกช่วงหน้า
1: ข้าราชการทั้งหลายฟังทางนี้รู้ไหมครับว่าเมื่อข้าราชการเสพยาเสพติดผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวคุณเองเพราะข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายหากหลงผิดไปเสพยาเสพติดจะมีความผิดทั้งทางกฎหมายและวินัยข้าราชการครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดการเสพยาเสพติดถือเป็นความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและความผิดทางวินัยข้าราชการจะถูกดำเนินการทางวินัยทันทีโดยพิจารณาตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานซึ่งอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรงแจ้งเบาะแสหรือปรึกษาปัญหายาเสพติดโทรสายด่วนปปส. 1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องกับหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
5: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
6: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
5: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
6: แถมได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สนานกันกับหมอลำบ้าบูในช่วงเวลาลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอนะคุณผู้ฟังจากพี่จินจินตราผุนลาบชอบไหมคะเพลงนี้ถ้าชอบฟังนะคะก็ขอมาได้ตลอดที่90ลูกทุ่งรักไทยนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: 022807127นะคะ SMS 4689990ค่ะแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะคะสวัสดีพี่ละไมฟังมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ช่วงพี่ไกลสอนเลยนะคะยังฟังอยู่จ้าสวัสดีคุณออดี้จากพระประแดงด้วย

0: ที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับททปักหมุดรอไว้เลยครับททสำนักงานราชบุรีชวนมาเสพงานศิลป์ในงานเมืองเก่าเล่าเรื่องอาร์ตแอดราชบุรีมาเดินเล่นชิวๆเสพเสน่ห์เมืองเก่าราชบุรีวันที่3ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นณพื้นที่สำนักงานพระคลังข้างที่ตรงข้ามตลาดโคยกีงานนี้จัดเต็มทั้งเวิร์กช็อปอาร์ตแอนด์คราฟต์โชว์วาดภาพจากศิลปินชื่อดังนิทรรศการอาร์ตบุรีฟังดนตรีเพลินๆพร้อมสอยดาวรับโชคและถ่ายรูปมุมย้อนยุคสุดเก๋ของกินอร่อยๆเพียบชวนเพื่อนชวนครอบครัวแล้วมาเช็คอินเมืองเก่าราชบุรีด้วยกันนะครับเที่ยวกลางเที่ยวใกล้เที่ยวได้เลยไปกับทท
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: สวัสดีครับผมเบิ้ลปทุมราชครับตอนนี้คุณกำลังรับฟังนะครับ90ลูกทุ่งรักไทย

0: พลงสุดฮิตนะจากสองหนุ่มสุดฮอตเลยเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นั่นเองค่ะปลายฟ้านะคะเมื่อเช้านี้เห็นข่าวนะเรื่องของทองคำนะคะเปิดตลาดนี้พุ่งอีก1,000 กว่าบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังสุดยอดมากนะคะก็ติดตามข่าวคราวในแต่ละวันด้วยนะคะซึ่งราคาทองนี้ก็พุ่งเอาอย่าลืมนะอันนี้แวะมาเตือนกันด้วยทองคำแท่งหนัก1 บาทรอคุณผู้ฟังอยู่นะที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะกับย่าจุกันยุงตราหันฟ้าวันนี้นะคะแวะร้านสะดวกซื้อเลยแล้วก็รีบซื้อมาแบบไหนสีไหนได้หมดนะคะของหันฟ้าค่ะตัดฝากล่องเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องหรือจะพิมพ์แล้วแปะได้นะบางคนส่งแบบเป็น100ชิ้นเลยก็พิมพ์แปะง่ายกว่านะส่งมาเลยค่ะตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะคะปีนี้โชคทองอาจเป็นของคุณนะคะส่งมากก็มีสิทธิ์มากก็ชวนทุกคนค่ะส่งมาร่วมลุ้นกันนะคะนอกจากแฟนๆฟังอยู่กรุงเทพแล้วใครมีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดใช้ยาจุกันยุงตราหันฟ้าอย่าลืมไลน์ไปหาแล้วก็ส่งที่อยู่ไปให้นะคะเผื่อว่าจะได้ส่งมาลุ้นทองคำแท่งกันนะคะซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีผู้โชคดีอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็มีนะคะอยู่กรุงเทพก็มีปริมณฑลก็มีนะที่ส่งมาร่วมลุ้นกันกับหานฟ้าในทุกปีเลยค่ะตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ค่ะฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามี Facebook Live ด้วย
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กับมาติดตามค่ะ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทางที่เคยถูกสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธนาคารเหรียญทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

วัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงผมไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

รักจนไม่รู้จะรักยังไงนะคะคุณผู้ฟังจากพีเสด็จนั่นเองนะคะก่อนหน้านั้นค่ะก็จะเป็นไหมไทยเจ้าทำให้อ้ายมีวาเลนไทน์ทุกวันนะคะออยเลอร์ค่ะเหนื่อยจังอยากฟังเสียงแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะด้วยขอกอดให้หายเหนื่อยค่ะพฤหัสบดีนะคะ3กันยาค่ะคุณผู้ฟังวันพฤหัสบดีนี้ก็อาจจะเหนื่อยๆนิดนึงนะแวะมาคุยกันแวะมาทักทายกันจะได้หายเหนื่อยนะพี่อวยพรมาแล้วค่ะตอนนี้กดถ่ายทอดสดแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แวะมาคุยกันสดๆตอนนี้ได้เลยอีก1ช่องทางนะนอกจาก SMS 4689990นะมีคุณออฟซี่บอกว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดด้วยเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้แล้วกันนะคะในร้อยหน้าลิฟที่อยากจะฟังค่ะมีคุณสมคิดนะอยากจะฟังเคบอกของปลายกนกพรด้วยนะคะอ่ะแวะมาทักกันได้ลังไมค์ของเราที่022807127สวัสดีพี่ใหญ่นีด้วยนะคะอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ค่ะแล้วก็มีพี่ระดาจากบางกรวยนะคะใครอยากมาร่วมตอบคำถามหน้าไมค์ชั่วโมงนี้มีกระบอกน้ำสีขาวนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาถามกันเป็นคำถามง่ายๆตอบได้ถูกต้องนะคะก็รับไปเลยกระบอกน้ำสีขาวซึ่งส่งให้ถึงที่บ้านนะคะตอนนี้ก็กดโทรศัพท์มาได้เลยค่ะ022807127นะคะทุกคนเร็วๆไวๆนะคะโทรให้ไวโทรให้เร็วจ้าตามใจทางหลังไมค์ของเรากับเสียงของณัฐสุรศักดิ์มะขามหมดหวาน

0: Facebook Live นะคะคุยกับแฟนๆค่ะสอบถามกันมาถึงการลงทะเบียนลุ้นไปเที่ยวฟรีแล้วลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันลพบุรีอยุธยานะคะวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเราเดินทางไปกับยาดมตราป้วยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันบอกเลยว่าจัดเต็มความสุขสนุกสนานแน่นอนนะคะทริปนี้13ธันวาคมใครอยากไปเที่ยวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ฟังไปแต่ตัวและหัวใจค่ะนี่เลยเตรียมตัวลงทะเบียน022807127นะเริ่มต้น14กันยายนนี้นะคะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกต้องรีบแล้วล่ะค่ะทุกคน
1: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังในโอกาสครบรอบ90ปีค่ะป้วยเซียนชวนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะ9วันที่ผ่านมาวันนี้ค่ะเพียงซื้อยาดมหรือพิมพ์เสนน้ำตราป้วยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์ก็ได้1ชิ้นนะคะป้วยเซียนบริจาค1บาทให้กับสภากาชาดไทยค่ะร่วมทำบุญด้วยกันให้ทุกการพักผ่อนมีป้วยเซียนทุกลมหายใจอยู่กันมายาวนาน90ปีแล้วด้วยค่ะ Facebook Fanpage ป้วยเซียน TikTok ป้วยเซียน Official TH และ YouTube ป้วยเซียน Officialติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้เลย
2: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: คุณออฟซีวันคล้ายวันเกิดเลือกเพลงนี้เข้ามานายรอยหน้าลิฟต์จ้ะ
3: ไปครับ

0: มสแควร์ซุปเปอร์โชว์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติดสำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
1: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
0: สายด่วนอย1556
6: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: หอมจัง
8: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
9: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
10: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
0: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.สายด่วนอย1556
11: เบอร์นี้โทรได้เลย1556นะคะอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ค่ะผู้โชคดีก็อยู่ในสายกับ DJ Oil แล้วนะคะอยู่กันมายาวนานเป็น10ปีแล้วสำหรับคุณกำธรสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: รักมา10ปีใช่ไหมคะ90เนี่ย
12: ครับผม
11: ไปเชียร์ลูกทุ่งสแควร์บ่อยไหมคะ
12: ก็ช่วงว่างๆก็ไปอะครับ
11: เออนี่ต้องว่างให้ได้นะวันไหนเราจัดคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ต้องว่างทุกครั้งนะน่าจะได้เจอกันทุกทีนะพี่กำธรนี่ชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษคะเนี่ย
12: ก็ชอบพวกตายพวก
11: มนแคนเหรออ
12: ะไรนะ
11: ชื่ออะไร
12: ชื่ออะไรนะผู้ชายอะ
11: ผู้ชายเยอะเยอะไปหมดเลยค่ะโอเคนะคะ
12: อะไรพวกนี้ชอบอะ
11: ตายไผ่มวนแคนไหมไทย
12: เออ
11: จ้านะอ่ะโอเคมาตอบคำถามกันนะคะกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากันดีกว่านะคะวันนี้คำถามไม่ยากเลยค่ะพี่กำธรทราบไม่เอ่ยว่าใน1วันเนี่ยร่างกายเราไม่ควรรับน้ำตาลเกินกี่ช้อนชาเพื่อป้องกันโรคอ้วน1ไม่เกิน6ช้อนชา2ไม่เกิน20ช้อนชาไปเลย
12: ไม่เกิน6ครับ
11: ไม่เกิน6ก็พอนะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะส่งกระบอกน้ำสีขาวไปให้ถ้าตอบถูกถูกไหม
13: ถูกต้องค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้รับของรางวัลจากอย.ค่ะ
11: เย้ นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้เราก็ต้องไปทำตามกันเนาะพี่กำธรเนาะ
12: ใช่ครับผม
11: จะได้ห่างไกลจากโรคอ้วนนะคะตอนนี้พี่กำธรอ้วนไหม
12: ไม่อ้วนครับ
11: yeah.
12: ออกกำลังกายทุกวัน
11: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกัน4ตุลาคมไปทักดีเจออยด้วยนะ
12: เพลงอะไรได้ไหมครับ
11: เพลงอะไรดีจ๊ะ
12: ของมนแคนอะไรก็ได้ครับ
11: อะไรก็ได้โอเคขอบคุณค่ะสวัสดี
12: ค
11: ่ะนะ
12: ค
11: ะความรู้เพิ่มเติมจากอย.ค่ะคุณผู้ฟังในแต่ละวันนะเราไม่ควรรับน้ำตาลเกิน6ช้อนชาเพราะว่ารับมากเกินไปเนี่ยนะคะเป็นเวลานานเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราได้รับพลังงานส่วนเกินแล้วก็เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมเพิ่มความเสี่ยงทั้งโรคเบาหวานโรคอ้วนหัวใจหลอดเลือดไขมันพอกตับฟันผุแต่ละโรคไม่น่าเป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนกินข้าวดื่มเครื่องดื่มลองคำนวณตัวเลขน้ำตาลไว้ในใจด้วยว่าวันนี้เรากินเกิน6ช้อนชาแล้วหรือยังถ้าเกินก็อย่าลืมลดด้วยนะคะ
0: ติดตามสาระน่ารู้จากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทย
11: นี่เลยมวนแคนก็มาจ้า
0: 90 90 Super Request
11: ขอปั๊บได้ปุ๊บมีอยู่จริง

0: ไก่เด็กการแซวมานะคะบอกว่าถ้าบอกว่าดีเจอ้อยอ้วนเนี่ยจะไม่ได้กระบอกน้ำสีขาวแน่นอนใครเขาเรียกว่าอ้วนกันค่ะเขาเรียกว่ามีน้ำมีนวลชวนหลงไหลค่ะใช้คำนี้จะดูดีกว่า
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เอาฟันโอมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะ

0: รคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
1: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
2: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
1: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะนำเสนอสบู่ซาเน่ค่ะหลายคนได้ลองใช้นะคะก็ซื้อใช้ซ้ำบอกต่อด้วยนะคะใครยังไม่ลองก็ลองได้เลยค่ะหอมกลิ่นน้ำนมข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงเลยนะคะช่วยชะลอเรื่องของริ้วรอยแล้วก็บำรุงผิวคุณไม่ให้แห้งกร้านค่ะหอมมากๆเลยนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายอ่อนโยนสดชื่นด้วยนะคะก้อนละ129โปรโมชั่นสุดพิเศษ12ก้อน800แบ่งกับเพื่อนๆซื้อแล้วใช้ด้วยกันก็ได้นะอยู่ที่ทำงานเดียวกันนะคะหันไปถามเอาสบู่ซาเน่ไหมเธอคนละ4ก้อนนะคะ3คนก็12ก้อนจะได้ในราคาที่พิเศษแบบนี้ช้างไทยช้อปปิ้งค่ะ

ไว้ตั้งแต่8โมงเช้านะคะจัดให้ตอนใกล้เที่ยงดองไปแค่3ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองค่ะถือว่าดองไม่นานเลยนะคุณผู้ฟังแอปพลิเคชันช่างไทยออนไลน์เดี๋ยวฟังเพลงกันยาวๆเพลงเพราะๆ1ชั่วโมงเลยแล้วก็บ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะ4โมงเย็นกับดีเจชัดๆค่ะส่วนดีเจอ้อยนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่โทรมาหลังไมค์ส่งข้อความมาทาง SMS รวมสนุกกันทักทายกันแล้วก็ที่ติดตามฟังอยู่ด้วยทุกคนนะคะขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันนี้เต็มที่ไปเลยจ้าพรุ่งนี้แบกหายมาใหม่นะคะ8โมงเช้าเจอกันที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกา
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 9
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

อยกว่าครับช่วงเวลาที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ช่วงเวลาที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกแล้วน้องอยู่ที่นี่ครับรายงานตัวกันสวัสดีคุณผู้ฟังชาว90และช่วงรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับบ่ายโมงกับอีกประมาณ24นาทีในวันพฤหัสบดีครับวันนี้3กันยายนยังเป็นช่วงต้นเดือนของเดือนที่9ประจำปีนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องราวของสภาพอากาศที่งงๆทุกวันเลยทุกวันนี้หลายวันที่ผ่านมาครับกลางวันร้อนๆอยู่ดีๆตอนเย็นฝนก็กระหน่ำลงมาอย่างเมื่อวานนี้ก็ร้อนๆแบบนี้แดดดีๆแบบนี้ทั้งวันเลยพอจัดรายการเสร็จ4โมงกว่าไปทำธุระต่อแถวอารีประมาณ5 6โมงได้อยู่ดีก็ฝนเทลงมาแบบหนักเลยนะครับแต่ก็แป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปก็งงๆดีกับสภาพอากาศแบบนี้นะครับก็เลยอาจจะทำให้หลายๆคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพตอนนี้แหละเห็นผลเลยว่ามันจะมีเรื่องราวของอาการโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหลือเกินนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยกันละกันโดยเฉพาะช่วงนี้โควิดเห็นว่ามาแรงอีกแล้วนะครับเดือนที่แล้วเดือนเดียวนี่ติดกันไปเกือบแสนคนเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะก็ระมัดระวังกันด้วยแต่เห็นเขาบอกว่าตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือมีการติดเป็นผู้สูงอายุซะเยอะเลยทีเดียวคือโอเคโรคมันไม่ได้ร้ายแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ดูแลรักษาได้ตามอาการนะครับแต่ถึงว่าถ้าผู้ใหญ่ติดนี่ก็จะระบบร่างกายจะไม่ได้แข็งแรงเหมือนวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองด้วยกันละกันนะครับส่วนวันนี้ดองมาอยู่ที่นี่นะครับทักทายคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% ครับบอยสิริชัยแอนอรดีกับจันทานจันทราครับนัทสุรศักดิ์กับธรรมดาแต่ว่าพิเศษสารสารสินมั่นใจในไอเด้อแล้วก็มีพีเสด็จเมื่อสักครู่นี้รักคนโทรมาจังเลยวันนี้จะโทรมาหรือส่ง SMS ฝากเพลงได้หมดเลยครับ022807127ครับ SMS 4689990ครับ

0: ันนี้บรรยากาศในช่วงบ่ายดูแดดดีนะครับดีจนถึงวันเก็บร้อนเลยทีเดียวเดี๋ยวรอดูตอนเย็นว่าเอ๊ะมันจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่านะครับเจสเซอร์ส่งข้อความเจสเซอร์ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตกบ่ายมาก็ง่วงเลยจ้ายังแดดอยู่นะครับก็อาจจะเพิ่งอิ่มข้าวมาก็ได้อะไรจะไปทำให้ง่วงสักนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขยับขยายเพลงให้มันดูสนุกขึ้นบ้างกันละกันหรือว่าอยากจะฟังเพลงไหนให้มันว่าหายง่วงกันบอกได้เลยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ทั้งร้อนทั้งฝนนะครับบางวันนี้ฝนตกทุกวันเลยนะครับหลายคนจะเจอปัญหากวนใจอย่างอาการคันยุบยิบเมื่อต้องใช้ชีวิตประจำวันนะครับทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าจะต้องสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของอาการคันครับลองนี้เลยสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าเนี่ยครับเขามีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับมีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังครับใช้ได้ทุกวันทั้งผิวหน้าและผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่ามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยครับบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยสบายผิวอาการคันลดลงแน่นอนครับอยากได้ยันก็หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปแล้วก็มีทางช่องทางออนไลน์ครับ Shopee หรือว่า TikTok แค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับรีบหาซื้อกันได้เลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: หนึ่งงานที่ต้องบอกว่าน่าจะโดนใจแล้วก็คิดถึงกันสำหรับหนึ่งงานนี้จ่อยรวมมิตรนะครับงานในช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงกันหนึ่งงานที่ชื่อว่ากระเป๋าสมปองหยิบมาให้ได้ฟังกันเพลงฮิตที่คิดถึงครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องกับหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ังเพลงนี้เข้าไปนอกจากหน้าเมตตาแล้วอาจจะนะจังงังไปด้วยเลยก็ได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่าเล่นของสุดๆเลยทีเดียวเวลาที่เราแอบชอบใครเราก็อาจจะแบบว่าใช้ทุกอย่างแหละทั้งเล่มนคาถาอะไรเอาให้หมดอย่าลืมใส่ความจริงใจเข้าไปด้วยนะครับนี่คืองานจากแป้งร่ำศิวนารีนะครับหนึ่งงานในชื่อว่าหน้าเมตตาหยิบมาแนะนำการกับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้โอกาสสุดท้ายโค้งสุดท้ายและเดือนสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่อยากจะลุ้นเป็นเศรษฐีทองกันกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ใกล้หมดเขตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบหาซื้อยาจุกันยุงจากหานฟ้าแล้วส่งฝากล่องไปลุ้นโชคทองกันครับปีนี้ลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาทครับร่วมสนุกง่ายๆครับทุกคนเลยได้ลุ้นกันง่ายๆเลยแค่ใช้ยาจุดกันยุงจากหานฟ้าที่อยู่คู่บ้านคนไทยมากว่า60ปีนะครับตัดฝากล่องมาได้เลยครับแบบไหนสีไหนก็ได้นะครับด้านหลังก็เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับแล้วส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224นะครับซึ่งยาจุกยุงจวาหานฟ้าเนี่ยมี3สี3แบบด้วยการสีเขียวจะเป็นออริจินอลสีม่วงจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์และก็รุ่นป่าสีดำเนี่ยก็จะเป็นรุ่นควันน้อยนะครับใครชอบสีไหนใช้สีไหนอยู่ตัดฝากล่องส่งมาลุ้นกันครับส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากอย่าให้โอกาสทองของคุณหลุดมือไปปีนี้ได้ลุ้นแน่นอนนะครับกับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต
2: 100% คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.เลื่อนดูฟีดกี่ทีก็เจอแต่รีวิวอาหารเสริมกินแล้วผอมผิวขาวใสหายขาดทุกโรคฟังดูน่าเชื่อถือจนอยากกดสั่งซื้อเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคำรีวิวแบบนี้อาจโอ้อวดเกินจริงอย่าหลงเชื่อคำว่าเห็นผลไวหรือหายขาดเพราะอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต้องมีเลขสารบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.เช็คง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ LINE FDA ไทยแล้วพิมพ์เลขอย13หลักระบบจะโชว์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจดูชื่อต้องตรงกับฉลากสถานะของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่หรือไม่หากไม่ตรงกันหรือค้นหาไม่พบอย่าเสี่ยงซื้อเด็ดขาดอย่าลืมนะคะเช็คก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองค่ะ
1: สายด่วนอย1556
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงๆๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: จะดีแค่ไหนถ้าเด็กไทยกล้าปฏิเสธยาเสพติด สำนักงานปปส.ขอเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนมาร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางสมองให้เด็กๆตั้งแต่ยังเล็กเริ่มเรียนรู้จากการลงมือทำจริงฝึกสมองให้คุมตัวเองได้และกล้าปฏิเสธยาเสพติดเพราะภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืนคือการสร้างเด็กไทยให้พร้อมเลือกสิ่งที่ดีให้ชีวิตหากสนใจศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมโทรสายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ขยับจังหวะพี่มันนิดนึงครับเดี๋ยวเจสันบอกว่าจะหลับซะก่อนนี่คือกวางชูพันธ์กับมังอ้ายไลเดอร์ครับในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมาจนถึง4โมงเย็นเลยนะกับวันพฤหัสบดีครับวันนี้3กันยายนนะครับถ้าเกิดใครที่บอกว่าเป็นแฟนการ์ตูนยุค90ยุคหนึ่งที่เราต้องตื่นเช้ามาดูกันอยู่ตลอดเวลาแน่นอนมันกำลังพูดถึงตัวการ์ตูนโดราเอมอนวันนี้เป็นวันเกิดของโดราเอมอนครับแต่อายุครบกี่ปีก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นวันเกิด3กันยายนของเจ้าแมวสีฟ้าที่มาช่วยโนบิตะตลอดเวลาไม่รู้ครบแต่ว่าผมว่าเกิน 60-70 ปีได้เอ๊ะเยอะไปหรือเปล่าไม่ดูนะส่งท้ายที่ช่วงนี้ด้วยเพลงนี้ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อแล้วต้นชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันใน Facebook Live ครับ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจับมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย3 2 1นี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
0: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงปิดไมค์สส.ภัทรพงษ์เพราะพูดเกินเวลาไม่ใช่ป้องสว.หลังอภิปรายพาดพิงยืนยันไม่ขัดแย้งส่วนตัวกับใครใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นางสาวมนกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงชี้แจงกรณีปิดไมค์นายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนคณะอภิปรายร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและมีการสบถคำหยาบออกมาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้เสร็จในวันที่2กันยายนโดยในกรอบเวลาการอภิปรายนั้นจะมีคนละ5นาทีและมีส.ส.หลายคนอภิปรายภาคีถึงสว.แต่ถ้าหากอยู่ในเวลาที่กำหนดคือ5นาทีก็ยังสามารถอภิปรายได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเนื้อหาประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อมีการพูดคำไม่สุภาพประธานก็ให้ถอนคำพูดเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการประชุมส่วนมาตรการปิดไมค์นี้จะนำไปใช้ในการอภิปรายอื่นๆหรือไม่นั้นนางสาวมลิกากล่าวว่าจริงๆแล้วมีการกำหนดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วส.ส.ก็จะซ้อมมาก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาเหมือนเช่นการหารือที่ใช้เวลา2นาทียืนยันไม่ใช่เรื่องของการพูดพาดพิงสว.แต่อย่างใดแต่หลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเวลาสำนักท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: กรมอุทยานคุมเข้มทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศเพิ่ม40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นพื้นที่คุ้มครองนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกป้องกันการล่าทุกพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการซึ่งมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งที่ยังคงไม่ได้กำหนดชนิดนกประหลอดหัวโขนเข้าไปในบัญชีห้ามล่าดังนั้นการที่นกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอาจส่งผลกระทบต่อนกประหลอดหัวโขนดังนั้นเพื่อให้นกประหลอดหัวโขนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง40แห่งจึงจำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติมมาตรการป้องกันมิให้มีการล่าเพื่อให้การดูแลประชากรนกประหลอดหัวโขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา62แห่งพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งเพิ่มนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทั่วประเทศแล้วประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปกรมอุทยานแห่งชาติจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่าปัจจุบันทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติเป็นพื้นที่คุ้มครองนกประหลอดหัวโขนขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

เต้นเต้นกันไปจะได้ไม่ง่วงนะครับเดลี่เจสเซอร์เลนบอกว่าตกบ่ายมาง่วงเลยเพราะฉะนั้นสี่เพลงนี้ไม่น่าจะง่วงแล้วล่ะบางทีอาจจะเต้นกันจนเมื่อยหลังย่อกันไปแล้วก็ได้นะครับเริ่มต้นแบบสนุกๆกันในชั่วโมงนี้ครับแอนออร์ดีกับบังเอิญมันได้อะสาวแย้เจติยากับสาวเลยยังรอนะครับลำยาหายทองคำกับอย่าเกเรแล้วก็มีหญิงลีศรีจุมพลเมื่อสักครู่นี้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผู้ฟังที่ฟังกันในทุกช่องทางนะครับทั้งทาง FM 90แล้วก็ทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ด้วยนะครับบรรยากาศบ่ายที่วันนี้ก็แดดสดใสครับหลายคนก็มาบอกว่าแดดร้อนบางทีแบบว่าก็ร้อนเลยนะเนี่ยอยู่ด้วยกันต่อนะครับวันพฤหัสบดีวันนี้3กันยายนไปหาข้อมูลมาละหลังจากที่ท้ายช่วงที่เราบอกไปว่า3กันยายนเนี่ยเป็นวันเกิดของโดราเอมอนนะครับก็เลยไปหาข้อมูลว่าเอ้ยเขาอายุกี่ปีแล้วเนี่ยครบรอบอายุกี่ปีกับโดราเอมอนนะครับโดราเอมอนออนแอร์ครั้งแรกเมื่อ3กันยายนในปี1979มาถึงตอนนี้โดราเอมอนอายุ47ปีเต็มๆแล้วแหมก็ถือว่าก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าหลายๆคนต้องเคยตื่นมาดูโดราเอมอนน่ะอย่างน้อยๆสักตอนนึงนะครับหรือว่าเป็นสักหลาย EP บางคนบอกว่าดูทุกตอนเลยตื่นมาดูตลอดเวลานะครับแล้วก็มีที่เป็นแบบซีรีส์โดราเอมอนเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเขาบอกว่าโดราเอมอนเป็นการ์ตูนมังงะแอนิเมชันที่ไม่มีพิษมีภัยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ดูเด็กก็ดูได้แล้วก็เป็นเรื่องของการสอนแง่คิดหลายๆเรื่องด้วยนะครับก็ใครเคยดูผมว่าต้องเคยดูทุกคนอายุ47ปีแล้วนะครับกับโดราเอมอนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงสนุกๆเพลงไหนจัดได้เลย022807127ครับ SMS ด้วย4689990

0: สนุกสนานกันต่อครับแล้วก็คึกคักกันแบบว่าสาวๆกันบ้างนะครับเป็นสองสาวที่แบบว่ามาแบบร็อกๆหนักๆนิดนึงยุกิไฮทองคำกับลมสาคนหลายใจกับเบกกี้สกอนเนอรีก่อนหน้านั้น On The Rock
1: ทรีทเมนต์บำรุงผม Green Bio ท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: สำหรับคนที่กำลังมีปัญหาเส้นผมอยู่ครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดครับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะครับโดยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายครับหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาเลยครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและใครที่ชื่นชอบการทำสีผมแล้วอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีขอแนะนำทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: ไอแมนพิสิทธิพงศ์ครับกับหนึ่งในชื่อว่าบุญผลาบ่อฮอดที่ถามหากันก็มาจากพี่สายน้ำนะครับทางหลังใหม่ก็จัดมาให้ฟังเรียบร้อยส่วนเพลงไหนที่จะเพิ่มเติมกันอีกก็ได้ทั้งหลังใหม่เลยว่าจะเป็น SMS ก็ได้4689990นะครับส่วนเรื่องนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวของกิจกรรมที่พี่แท็กซี่ห้ามพลาดนะครับกับแท็กซี่สโมสรครับศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงเป็นต้นไปเจอกันที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะครับงานนี้ต้องบอกเลยว่าได้ทั้งอิ่มข้าวได้ทั้งลุ้นรางวัลแล้วก็ลุ้นสิทธิ์แท็กซี่ปันสุขด้วยนะครับพิเศษสำหรับพี่ๆแท็กซี่เท่านั้นครับแค่ติดสติ๊กเกอร์ไอชินก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ในกำมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทครับปลายปีนี้ได้ลุ้นแน่นอนเท่ากับว่ามายิ่งหน่อยโอกาสก็ยิ่งมีมากในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะครับมีทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยรอต้อนรับกันอยู่พร้อมศิลปินสุดฮอตอย่างหนุ่มแมนมณีวันก็จะรอมอบความสนุกให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมาทานข้าวเที่ยงพร้อมกันมาลุ้นเงินรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลครับเพราะฉะนั้นรีบมาเจอกันลงทะเบียนหน้างานครับอย่าลืมนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนด้วยย้ำอีกครั้งครับศุกร์11กันยายน11โมงเป็นต้นไปครับแท็กซี่สโมสรขอบคุณขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตั้งกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงจ้าอาหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
7: I love Apache
8: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
11: ฟิตยาจุดกันยุงตราหันฟ้าหนีแล้ว
12: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
13: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
12: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
14: ่ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
1: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
15: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
1: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
15: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
1: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พลงหนึ่งงานล่าสุดครับจากแพรชนานะครับหนึ่งงานที่ชื่อว่าหญิงชาวบ้านเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบสบายๆแล้วก็เพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วความธรรมดาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะครับหยิบมาด้านการลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าออกไปทำกิจกรรมด้านนอกครับหลายๆคนจะเจอปัญหายุงกัดมดกัดหรือว่าแมลงกัดต่อยแล้วทำให้เกิดอาการคันกวนใจครับแนะนำกันเลยกับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีครับเหมาะสำหรับพกติดตัวไว้ใช้ได้ทุกวันที่บ้านที่ทำงานนอกจากนี้นะครับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบครับยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบริเวณที่ปวดเมื่อยตามร่างกายได้อีกด้วยเมื่อจากการทำงานเยอะการเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆกวดเดียวใช้ได้หลากหลายเลยครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยด้วยหาซื้อได้ตาม7-Eleven และร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: เรื่องราวดีๆชวนให้ใจฟูมาแล้วค่ะล่าสุดยาดมตราโป๊ยเซียนเดินหน้าส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะโดยเมื่อวันที่3กรกฎาคม2569ยาดมตราโป๊ยเซียนได้ส่งมอบเก้าอี้มานั่งเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน360ตัวให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายซึ่งมานั่งหลากสีสันสดใสนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของหลอดยาดมตราโป๊ยเซียนทั้ง6สีที่แฝงด้วยพลังบวกและกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่13แล้วนะคะและโป๊ยเซียนตั้งเป้าจะส่งมอบให้ครบอย่างน้อย20จังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ยาดมตราโป๊ยเซียนขออยู่เคียงข้างและสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยตลอดไปค่ะยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
2: สายด่วนอย. 1556

งั้นจากเนสกาแฟศรีนครครับกับเปิดใจไอ้ขี้เล่าแน่ท้ายๆชั่วโมงที่2ครับก็ทักทายด้วยหลายๆคนหลายๆข้อความแล้วก็ใส่หลังไมค์ด้วยทักทายพี่วิชานที่นางลิ้นจี่ครับพี่แสงเพชรพิจิตรพี่หนุ่มหลองบัวลำพูพี่สายน้ำนะครับพี่งาที่ยมราชแล้วก็ทักทายพี่พาด้วยรายงานตัวเข้ามาส่งกำลังใจกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยปิดท้ายหนึ่งงานครับเอางานจากสาวคนนี้มาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้อันขวัญวรัญญากับหลายใจบอกเป็นครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่ออีก1 ชั่วโมงครับ90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรศิษฐ์แจงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุสอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมจะครูมาติดตามค่ะ
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเร่งคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้ตัวจริงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข้อเท็จจริงกรณีในการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 5,925 รายมีการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุไปแล้ว 3,800 กว่ารายในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิกถอนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาตรการดำเนินการต่อไปกำหนดแนวทางเอาไว้ชัดเจนคือการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดให้5หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบไปด้วยปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาและแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนหรือชะลอการจ่ายค่างวดในงวดงานสุดท้ายให้แก่มสว.พร้อมปรึกษาอัยการสูงสุดเรื่องของการรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนายวรสิทธิ์ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอคณะกรรมการกลางในการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอบรรจุสอบซึ่งจะให้กกง.ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้ายให้เร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้และจะดำเนินการตำแหน่งที่ว่างชัดเจนและดำเนินการบรรจุผู้สอบที่ได้จริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินการไม่ได้ปิดจ็อบแค่ข้าราชการแต่จะสาวไปจนถึงต้นตอสำคัญแม้ว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและตรงไปตรงมาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าเหตุเยาวชนชายก่อเหตุยิงปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามคดีพร้อมประชุมตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซึ่งจากการสอบสวนสอบปากคำเยาวชนเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผู้ก่อเหตุระบุว่าแรงจูงใจมาจากการถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่พร้อมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและระบุว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงหลังได้พูดคุยกับพ่อแม่ด้านบิดายืนยันว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องก่อนหน้านี้โรงเรียนและครูแนแนวเคยพูดคุยกับครอบครัวแล้วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาสร้างความไว้วางใจจนยุติสถานการณ์ได้
5: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ริ่มต้นทักทายกันในชั่วโมงที่3ครับ4เพลงดังเพราะฮิต 100% ฟังแบบยาวๆเพลินๆพอดีการได้ฟังเพลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็เพลินจริงๆครับและความเพลินเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกับนั่งทำงานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฟังมีเพลงเพราะๆจาก90ประจุงรักไทยอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้ดูสิแวบเดียวบ่าย3กว่าแล้วจ้าบ่าย 3:25 นาทีครับที่ดูแลคุณอยู่ในวันพฤหัสบดีครับวันนี้3กันยายนอยู่กับน้องต่อไปในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็4เพลงดังเพราะฮิต 100% เริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับเบียร์พร้อมพงกับสำนีบอวาสนาครับป้าชัยชนะกับตั้งใจโง่มีไผ่พงศธรกับอ้ายเก่งอดอกครับและอ้ายดินเดอร์พินันเมื่อสักครู่นี้อ้ายแพ้เขาหรือเจ้าลำเอียงนะครับก็ใครที่อยากจะไปดูไอดีนพี่นันในส่วนของลูกทุ่งสแควร์ในครั้งล่าสุดก็สามารถไปดูกันได้นะครับก็มาสร้างความประทับใจที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาดูได้ผ่านทาง YouTube นะครับก็เรียกว่าดูกดไปดูได้ตลอดเวลากดติดตามกด Subscribe เอาไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆให้ได้ดูกันและลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไป4ตุลาคมครับโอ้โหยิ่งใหญ่สุดๆครับพบกับ2หมอลำที่แบบว่ายิ่งใหญ่ระดับตำนานระเบียบวาทศิลป์และก็หมอลำศิลปินภูไทยโอ้โหคือระเบียบวาทศิลป์นี่หาดูยากมากยากแบบสุดๆนะครับแต่ว่าเราจัดให้เพราะฉะนั้นอย่าพลาด นะครับ4ตุลาคมเราเจอกันที่เซเดมันบรรทัดทองนะครับกับลูกทุ่งสแควร์ด้วยส่วนชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อครับและแน่นอนใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงกันโดยเฉพาะเพลงด่วนอย่าง90 Super Request เอามาจัดได้เลย2ช่องทางเหมือนเช่นเคยครับจอง90 Super Request ดีกว่า02-280-7127ครับ SMS 468-9990

0: อันหนึ่งงานที่ทำมาก็มาครับทางสายหลังใหม่ครับนี่คือเบลนิพาดากับ2ปีแพ้2นาทีก่อนหน้านั้นมีการดองทุ่งเงินกับจือบ่อครับบ่าย3กับ35นาทีแล้วแต่ว่า90ลูกทุ่งเราท่านยังคงอยู่กับคุณต่อไปนะครับในช่วงเวลาของดองด้วยแล้วก็90ซุปเปอร์รีเควสต์ก็ยังคงรออยู่ด้วยนะครับใครที่อยากจะได้เพลงแบบด่วนที่สุดตอนนี้ยังคงจองทันกันอยู่ฉะนั้นก็รีบจองกันได้นะครับโอกาสสุดท้ายแล้วเดี๋ยวกลางๆชั่วโมงได้ฟัง90ซุปเปอร์รีเควสต์แน่นอนมาจองกันได้เลยครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง23ปีผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรเลยครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียลสูตรพลายสูตรพลายกลั่นผิวเด้งเหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะนะครับซึ่งไข่มุกและบัวหิมะครับมีความอ่อนละมุนต่อผิวช่วยดูแลให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดีทั้งยังปรับให้ผิวดูกระจ่างใสมีสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวเนียนกระชับคงความอ่อนเยาว์นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนก็ได้ครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: งานล่าสุดจากหนุ่มแมนมณีวันครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่ตอนนี้กำลังฮอตฮิตมาแรงมากๆอยู่ในอันดับที่1เลยครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับนี่คือแมนมณีวันกับพวกพ่อห้างนะครับแล้วก็หนุ่มแมนเองก็โอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมกับ90ลูกทุ่งรักไทยเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแท็กซี่สโมสรก็จะไปมอบความสนุกกันหรือว่าจะเป็นในส่วนของคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์แมนมณีวันก็จะไปมอบความสนุกกันด้วยนะครับรอเจอกันได้กับหนุ่มฮอตคนนี้เลยนะครับและนี่คืองานในอันดับที่1ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยก็ติดตามการรายงานชาร์ตได้ทุกวันเสาร์เลย 10:00 ถึง 3:00 จองครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
2: เคมีดีเกินต้านกวางดงฤทัยชวน T-Rexร่วมฟีเจอริงในซิงเกิลพิเศษบ่อมีไผ่ล่าสุดยกกองไปถ่ายทำ MV เรียบร้อยงานนี้ทั้งคู่เคมีลงตัวสุดๆแฟนๆเตรียมรอฟังรอชมกันเร็วๆนี้นะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะ New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจาง New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
9: 90
1: Super Request

0: ป็นหนึ่งเพลงที่ฟังกี่ทีแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงบรรยากาศบ้านทุ่งนอนไกวเปลฟังเสียงลมฟังว่าเสียงจิ้งหรงจิ้งหรีดอะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วงเวลาของ90 Super Request ครับพี่จ๋าน้ำถามหาเพลงนี้ก็มาไทยชนะวุฒิกับข้ามันลูกทุ่ง
1: 90 90 Super Request สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนน Smart Member เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช้างไทยช้อปปิ้งครับเรื่องของผลิตภัณฑ์ขิงเพียวครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงเราก็อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแบบออร์แกนิกเลยนะครับก็ต้องขิงเพียวเลยสมุนไพรไทยไร้สารเคมีครับชามาจัดให้ครบเซตเลยทั้งแชมพูและครีมนวดนะครับแชมพูก็1ขวดใหญ่ครับ159แต่ว่าตอนนี้ซื้อ1แถม1นะครับตามมาด้วยครีมนวดนะครับก็ไปนวดผมต่อนุ่มสลวยเงางามอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้ก็หลอดละ159ซื้อ1แถม1นะครับจัดให้ครบเซตก็จะได้ไปดูแลเส้นผมและหนังศีรษะกันนะครับโทรสั่งได้ตามเบอร์นี้เลย092 352 4446ถึง8ครับ

หนึ่ง cover version ที่เพราะเหลือเกินนะครับสำหรับเสียงของมินตราอินทิราแล้วก็ cover version เวอร์ชันนี้กับวันที่ได้คำตอบนะครับก็หยิบเพลงนี้มาในช่วงท้ายชั่วโมงกันนะครับบ่าย 3:55 น.ในวันพฤหัสบดีวันนี้3กันยายนนะครับเดี๋ยวต้องส่งท้ายกันแล้วล่ะเพราะว่าชัดๆมาอยู่ที่นี่เรียบร้อย 4:00 น.ไปจนถึง 1:00 น.ก็ชัดๆดูแลต่อนะครับส่วนวันนี้น้องต้องกลับบ้านแล้วส่งท้ายด้วยหนึ่งงานนี้ก็แล้วกันหอมแก้มทุกคนก่อนกลับบ้านพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
0: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลชี้ดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เห็มพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนงชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้ถือเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active User ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสำหรับท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการชุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นชุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ตะเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มซุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่หลายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนซุดตัวลงไปอีกด้วยตอนนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมจนเกิดการซุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจรหนึ่งช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจุดฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปตรวจสอบแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกฏเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: ไปรำแก้บนไหมคุณผู้ฟังเอาบนที่ไหนดีฮะสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนเลยนะฮะที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะฮะสวัสดีแฟนๆที่ต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับนะแล้วที่ฟังทางแอปพลิเคชันช้างเทออนไลน์อยู่ด้วยนะครับมาแล้วฮะดีเจชัดๆครับที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับช่วงเวลา4โมงเย็นถึง1ทุ่มตรงนับนะที่ต่อจากดีเจดองนะครับนะป้าป่าของชัดๆนั่นเองนะครับผมอ่ะส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงเพราะๆในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าโอ้ใกล้จะตกแล้วแต่ว่าทางนี้ยังไม่ตกนะครับนะฮะอย่างเช่นสำเร็จบอกว่าฝนตกนะชัดๆเปียกบอบักลานะก็แสดงว่าวงเวียนใหญ่ตกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ้าวอย่างที่บอกกันไปครับคุณผู้ฟังนะฮะเพลงเพราะๆเพลงฮิตเพลงดังอยากฟังเพลงไหนบ้างคิสซิคิสซิคาปูชิโน่แล้วก็ส่งมาที่ตู้ปนอไม่ใช่ตู้ปนอด้วยเออนะฮะส่งมาที่4689990อันนี้เป็นทางด้าน SMS นะมีเบาทูนมาแล้วนะครับแม่น้องฟ้ามาแล้วนะครับบอกว่าคอยน้องที่ช่องเมกด้วยเพลงเพราะมากๆเพลงนี้ขอหน่อยนะจ๊ะได้เลยจ้านะฮะได้ข่าวว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดแม่น้องฟ้าหรือเปล่าน้อไอ้อุ๊ยๆอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บอุ๊บไว้นะฮะเอารวมถึงหลังไมค์ครับ022807127อย่างนี้น้องบุ๋มก็รอรับสายอยู่ทางหลังไมค์นะครับขอเพลงฮิตเพลงไหนก็บอกน้องบุ๋มได้เลยนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร022807127 SMS 4689990
0: ขยับไปมีจังหวะกันเลยดีกว่านะคุณผู้ฟังนะล้อเดี๋ยวจะง่วงนอนซะก่อนเอาเรื่องงานแล้วจวดไปเลยจ้าส่งมาเด้อพี่น้องครับ4689990แล้วก็หลังไมค์เป็นน้องบุ๋มรอรับสายอยู่นะฮะโอ้ไปเลย

0: นิ้วนางว่างบ่อนะฮะจากตอมผู้สินครับเต้ยก็สางด้วยนะครับจากพี่จ้อยรวมมิตรนะครับไม่คิดว่าพี่จ้อยเนี่ยเขาจะร้องหม้อลำได้ร้องหม้อลำปลายแป๋วเลยพี่จ้อยมาทางหมอลำดีๆมากเลยนะฮะนะฮะเพลงเต้ยก่อสร้างเนี่ยสนุกสนุกขอบคุณทางด้านหลังไมค์ด้วยนะครับป้าแอดทางลังซิดนะฮะความชรามาชำเลืองศิลปินใครเอ่ยเนาะนะฮะเดี๋ยวหาให้นะป้าแอดนะขอบคุณนิง่าลมราชด้วยนะครับยังหาน่ารักที่สุดเลยนะครับรวมไปถึงพี่ถันสาธุประดิษฐ์นะอีสานเมืองมวลของ OA ด้วยคุณปุ้ยครับเป็นยังไงบ้างมักสาวเสริมสวยในเด้อวันนี้นะโอเคนะครับแล้วเบาทุนด้วยนะครับมาสวัสดีดีเจชัดๆแล้วนะฮะเช่นกันเด้อเจสมฤทธิ์วงเวียนใหญ่เบาทุนขอเพลงมาได้นะฮะเปิดให้ยูเดอร์เปิดให้ยูเดอร์ขอบคุณน้องมีนามานีมิโนด้วยนะครับอยากฟังนางฟ้าหรือยาพิษนะครับเนี่ยน่าจะเป็นยาพิษนะนางฟ้าน่าจะไม่เข้ากับคุณครูเท่าไหร่นะครับขอบคุณแม่น้องฟ้าร้อยเอ็ดด้วยครับขอบคุณสาวอวยพรเจ้าดอกจำปานะครับน่าจะจัดไปทางชั่วโมงก่อนๆนี่เองนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวทยอยจัดให้ทุกเพลงที่คุณขอมานะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังครับทำงานทุกวันนี้แทบจะไม่เขาเรียกว่าหาเงินไม่เคยพอเลยรายได้ที่หามาเนี่ยต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางเลยนะฮะจนเงินในมือเนี่ยโอ้แทบไม่เหลือเลยแต่ถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ครับออมสินก็อยากช่วยนะเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระด้วยนะฮะดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นด้วยสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ย 0.75% ต่อเดือนแบบ flat rate นะครับรวมไปถึงนะฮะ 0.90% ต่อเดือนนะครับขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดนะครับอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครได้เลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณผู้ฟังหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยครับผมอ่ะฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจแต่ชัดๆวันนี้เป็นใจจะมอบเพลงให้คนทุกคนนะครับหัวใจใครยังไร้นางเอกบ้างเบาทูลหรือเปล่าฮะมีนางเอกในหัวใจหรือยังไม่มีเลยมีแต่เส้นเลือดเอาแฟนคลับใหม่ฮะส่งข้อความมาได้นะครับต้อนรับสมาชิกใหม่ๆเลยมาสู่ครอบครัว90นะครับ

0: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สิบ
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เธอเอาฟันโอมมาแล้วเธอจะโอนนะฟันโอ6ชิ้นให้เธอฟินแอนฟันนะแล้ว

0: ชิ้นกำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ผู้ว่างงานหรือผู้สนใจทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานรวมทุกตำแหน่งงานไว้ให้คุณสมัครงานได้ง่ายๆสะดวกรวดเร็วทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ e-service ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th
1: ก้าวสู่โอกาสใหม่ทุกโอกาสในการมีงานทำคลิกเลยที่ e-service.doe.go.th จากกรมการจัดหางานนะคะ
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
4: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
3: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
4: แถมได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทยเ
2: ฮ้แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหานฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโกลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: เบียร์เกียรติศักดิ์ครับนี่คือชวาตาปีครับ

0: สวัสดีนะครับจากเบียร์กิตติศักดิ์ครับคุณผู้ฟังนะกลิ่นอายนะครับความเป็นชาวใต้นั่นเองนะครับผมชอบเพลงนี้นะเพราะจังหนึ่งช่วงนี้นะครับรักใครภูมิใจเสนอฝากไว้ด้วยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: แต่ก่อนนะชัดๆเคยมีแฟนคนใต้คนหนึ่งนะนะฮะอันนี้บอกเลยว่าพูดได้แป๊วเลยฮะเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับเนาะเป็นคนปากหนังแล้วก็โอ้โหคือได้ไปใต้ไปเป็นคนใต้ไปอยู่สัก2เดือนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจ๋าคือพูดได้หมดเลยพูดได้ชัดด้วยนะครับแต่ตอนนี้พอไม่ได้ใช้เราก็ไม่ได้พูดเลยนะครับผมนะฮะอย่างคำว่าอ้อร้อที่หลายๆคนบอกว่าน่ารักเนี่ยอันนี้ก็แปลกๆอยู่นะแปลกๆอยู่นะใช่ไหมป้าแป๋วนะครับป้าแป๋วบอกว่าทุกวันไม่มีเวลาส่งเลยจ้ะขอก่อนนิกาด้วยป้าแป๋วนนทบุรีนะฮะอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับคุณป้าแป๋วด้วยแล้วก็พี่สายน้ำไม่เคยกลับครับขอเพลงผู้แพ้ขอแค่เบอร์นะจ้านะครับนะฮะพ่อใหญ่ปุ้ยก็เดี๋ยวรอเด้อนะฮะอย่าเฝ้าจวดนะครับแต่ช่วงนี้คุณผู้ฟังมาดูแลผิวหน้ากันบ้างดีกว่านะครับใครที่อยากมีผิวหน้าสวยและใสก็ต้องรอยัลบิวตี้ครับดูดีตั้งแต่ผิวหน้าเลยนะจ้า

0: ตีตีเพลงน่ารักจังเลยสบู่บิวไซนะคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าช่วยนะครับช่วยให้รอยสิวรอยแดงรอยดำเนี่ยนะครับของบนใบหน้าเราเลือนจางหายไปแบบเร็วขึ้นด้วยนะครับบางทีใช้สบู่นะค่อยๆเป็นค่อยจางค่อยจางค่อยจางสองเดือนยังไม่ออกเลยคุณผู้ฟังครับสบู่ตัวนี้ทำได้ดีมากๆและชำระสิ่งสกปรกนะครับได้ดีเลยทีเดียวรวมไปถึงไอ้เขาเรียกว่าที่มากับฝุ่นละอองต่างๆแบคทีเรียต่างๆนะครับและเซรั่มผิวใสวิตซีครับตัวนี้ดีมากๆซึมซับได้เร็วเลยขึ้นชื่อว่าเซรั่มเนี่ยมันซึมซับเร็วครับนี่ผสมคอลลาเจนลดความชุ่มชื้นและเรียบเนียนด้วยรวมไปถึงการทำให้รูขุมขนเราเล็กลงนะพอเล็กลงปุ๊บเนี่ยหน้าเราก็จะดูเด็กขึ้นนะผิวเด็กๆเนี่ยเขาไม่มีรูขุมขนนะคุณผู้ฟังทำให้หน้าเราเด็กขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้คู่กันสบู่ก้อนละ59บาทและเซรั่มก็2ละ49บาทให้สังเกต2สีส้มนะฮะมีตัวหนังสือสีดำเขียนที่มุมบน2ด้านบนนะฮะ2ด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันได้เลยนะครับสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10ปีซ้อนครับ
1: แคร์บิวชุดเคราติน
2: ผมเสียจากความร้อนเพราะต้องไดผมหนีบผมทุกวันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะ
3: เลี่ยงไม่ได้แต่ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
2: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
3: แนะนำแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามหวีง่ายผมไม่พันกันแคร์บิวลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
4: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
1: สายด่วนอย. 1556

หล่อระยะสุดท้ายนะครับอืมดีเจชัดหล่อระยะสุดท้ายหรือเปล่าไม่ใช่ฮะข้างหลังไม่สวยน่าจะเป็นระยะสุดท้ายเลยนะฮะ เขาใกล้จะไปนะฮะ รีบทำบุญกับเขาด่วนเลยนะฮะน้องบุ๋มครับน้องบุ๋มก็จดรายชื่อนะฮะแฟนเพลงที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับในยิ่งเมื่อขอเพลงนะก็น้องบุ๋มได้เลยนะ SMS ก็เช่นกันครับ0889990ในชั่วโมงหน้าครับมีคนร้องมาฝากด้วยเพิ่มเติมเพลงเข้ามาได้นะครับ

0: มุนไพรเลยอาจจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
0: สมุนไพรเลยอาจจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: แบรนด์สิริวัณณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาผ่านหมวกและเสื้อกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณร้านสิริวัณณวรีชั้น1สยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยพลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงเลยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า TSAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัดเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสั่งลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอบพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางวัยเกษียณผู้สร้างแรงบันดาลใจเสียชีวิตอย่างสงบ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้

เพลงเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับจากตีชัยนรงค์นะฮะก็ก่อนนิกานะครับจริงๆต้นฉบับก็จะเป็นเพลงของวงแคนแก่นกุลนะครับน้องตรีเอามาร้องได้เพราะมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคนที่ขอมาด้วยนะครับเนาะป้าแป๋วนนทบุรีป้าแป๋วจ๋าเป็นไงบ้างครับอากาศนนทบุรีแต่ทางสถานีวิทยุกองพลที่1เนี่ยคุณผู้ฟังจ๋า90ลูกทุ่งแล้วก็คือแดดจ้ามากเลยเป็นตะไปซักผ้าตากแดดแท้พูดถึงกันที่มันแดดออกขนาดนี้นะคุณผู้ฟังเห็นแล้วสะออนเนาะแดดออกปั๊บนี่เคยเห็นสังเกตคุณพ่อคุณแม่เราไหมเวลาแดดออกปุ๊บเนี่ยโอ้จะรีบกันซักผ้าเลยนะฮะเพราะว่าแดดออกทีนึงนี่เป็นมหัศจรรย์เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับอ่ะขอบคุณด้วยพี่พรเพชรบุรีครับโอ้เพชรบูรณ์พี่พรเพชรบูรณ์บอกว่าวันนี้ดีเจชัดชัดเปิดเพลงประจำตัวพี่นะพี่พรเพชรบูรณ์จริงเหรอครับเพลงไหนฮะก่อนนิกาหรือเปล่าเดี๋ยวขอเพลงกับกรประตูหลังใหม่ด้วยเลยนะครับกรประตูรอรับสายอยู่นะ022807127นึกถึงเพลงไหนบอกกรประตูได้เลยนะครับเพลงนี้คุณสายน้ำขอกันเข้ามาครับจัดให้เลยจ้ะเห็นไหมบอกแล้วว่าจัดให้ทุกๆคนเลยขอบคุณพี่วิชันครับจากด้านหลังใหม่

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: ันนี้หลังไมค์เขามานะคุณผู้ฟังเขาร้องตอนแรกเขาร้องเป็นคอรัสครับหลังๆนี้เขาลัดคอตัวเองนะเสียงหลงเลยทีเดียวครับโอ้น่าสงสารเดี๋ยวจิบน้ำขิงสักถ้วยนึงเนาะนะครับเพลงนี้ที่คิดถึงฮะอ้อยกระทอนนิกเสียว่าสงสารนะน่าสงสารจังเลยเนาะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆคุณผู้ฟังครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่กระปี้กระเป๋าในการทำงานนะครับอย่างที่บอกไปเนาะถ้าอยากให้ตัวเองกระปี้กระเป๋าในการทำงานนะครับต้องนี่เลยนะครับเครื่องดื่มโอทีนะครับอ่ะแล้ววันนี้ครับเครื่องดื่มส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับนะครับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับเหลือให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับฟรี1ขวดได้ทันทีนะครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะคุณผู้ฟังครับอย่างที่บอกไปนะของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเนี่ยเริ่มต้นง่ายมากๆครับกับเครื่องดื่มส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับที่นำคุณค่าของส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันฮะแล้วคุณจะรู้ว่าส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับเนี่ยแตกต่างจากเครื่องดื่มส้มทั่วไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินก็ไปซื้อได้เลยนะครับนะฮะหาซื้อเครื่องดื่มส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับยิ่งเก็บยิ่งดื่มยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะจ๊ะนะฝา3ฝาเงิน2บาทไปแลกรับฟรีเลยส้มกะหรี่ตั้งกุ้ยจับจ้า
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: พี่สมศักดิ์บอกว่าอยากฟังเพลงสัญญาปากขวัญหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปตลาดหน่อยไปตลาดไปทำไมฮะไปซื้อปากขวัญมาก่อนนะฮะเมื่อวันก่อนได้ข่าวว่ามีคนถูกเลขเนี่ยได้เงินจำนวนมหาศาลเลยถ้ารู้ตัวมาสะเดาะเคราะห์ด้วยนะฮะหยอกหยอกหยอกเอาสมหวังทุกคนนะ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
3: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
2: อะไรนะแคบิวชุดเคราติน
3: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคบิวชุดเคราติน
2: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
4: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
1: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: กราบยาโมช่วยเสริมชีวิต
7: สวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของใบเฟิร์นนะคะกับสาวโคราชขาดรักนะคะเสาร์นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์90ลูกทุ่งรักไทยแล้วมาฟังกันนะคะ
8: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ก็ผ่านไปนะครับสำหรับเขาเรียกว่าศิลปินที่มีซิงเกิลใหม่นะครับก่อนนั้นมาฝากถือว่ามาฝากในช่วงนี้เนาะครับผมเนาะอ่ะช่วงนี้ใครที่กำลังจะทานข้าวเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่างที่ชัดบอกไปดูแลสุขภาพลำไส้ด้วยเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มที่ดีต่อใจหลายๆคนเลยนะฮะบีเทเกนชาหมักคอมบูชาครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนนะฮะเช่นกินอาหารดึกๆกินแล้วนอนทันทีนะครับกินเผ็ดกินอาหารรสจัดเนี่ยนี่แหละพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนครับป้องกันได้นะฮะด้วยการเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเข้าไปครับช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเรานะครับและยังมีวิจัยว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นชาหมักคอมบูชาบีเทเกนครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเกนครับ
0: ชาหมักคอมบูชาบีเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเกน
1: แล้วก็อย่าลืมคิดถึงดีเจชัดๆด้วยนะครับเอาไปซิเอาไปซิพาดิ้งดึงกันสักนิดนึงครับยังหาลุกขึ้นเด้งหนึ่งหน่อยแล้ว เด้งไหวไหมเด้งไหวไหม

0: วนมาเป็นไงมั่งยะ
1: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
0: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
1: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
0: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
4: ฟิตยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฟ้ากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
7: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
9: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ
10: ็ตไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเอิ้นขวัญวรัญญาค่ะ

บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกไอ้ครับทางร้อยเอ็ดนี่ชอบมากเลยนะฮะส่ง SMS มาแล้วนะครับฝากไปทักทายคุณเจ้ฝึ่งทางร้อยเอ็ดด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเขาอยู่กับผู้บ่าวคนไหนนะฮะยิ่งละลาครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวจบเพลงนี้ไปขอรู้ทุนชาติกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเฟซไลฟ์ด้วยนะครับที่แฟนเพจของรู้ทุนไทย90ครับรวมไปถึง90ซูเปอร์รีเควสต์ของเพลงหน้าใหม่นะจ๊ะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: นี่พี่น้องครับปรบมือให้เจ้าของเน่กับความมันความมวลความสนุกสนานครับที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยมอบให้พี่น้องเบิดสุคนให้ได้ยาวให้ได้ฟ้อนน้ำกันนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากเต้นนะครับอยากเต้นก็บอกดีเจชัดๆได้ถ้าไม่อยากเต้นก็บอกได้นะคือที่อยากให้คุณผู้ฟังได้ออกกำลังกายแบบว่าเอ็กซ์ไซส์แบบว่าโยกๆสักนิดหนึ่งนะครับคนเราจะได้การออกกำลังกายเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีฮอร์โมนกันหลังให้มีความสุขออกมานะครับได้ทั้งกำลังกายด้วยได้ทั้งเขาเรียกว่ามีความสุขทางด้านจิตใจด้วยนะครับตอนนี้ชัดๆกำลังเฟซไลฟ์ด้วยนะฮะที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับก็พูดถึงกันในเรื่องของงานลูกทุ่งสแควร์นะฮะลูกทุ่งสแควร์จะมีใครบ้างแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะไอเมนมณีวันของเราเนาะนะฮะมาแน่นอนนะครับแล้วก็ระเบียบวาทศิลป์นะฮะพ่อเอ๊ะท็อปนรกรนะครับเต้ายองก็มานะฮะแล้วก็ศิลปินหมอลำภูไทยนะฮะศิลปินภูไทยนะฮะพ่อวิริพงษ์วงศ์ศิลป์อันนี้เป็นศิลปินพื้นบ้านบรมครูหมอลำเลยนะฮะมักวงศ์ศิลป์ครับเต้ยอภิสิทธิ์นะครับป๊อปปี้ประชาลักษณ์ครับน้องก้องก้องสมุทรก็มาและอีกหลายๆท่านเลยคุณผู้ฟังครับเนาะและเดี๋ยวเราพูดถึงในงานของแท็กซี่สโมสรเช่นกันนะครับนะฮะลุ้นเงินรางวัลมากมายนะครับกับไอชินเดอร์นะครับอ่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังครับยาจุดินดวงจานฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงเนี่ยปีที่15แล้วหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยนะแจกหนักจริงทองคำ1บาทเลย
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
0: ้หมดเขตสิ้นเดือนนี้นะครับนี่เดือนนี้คือเดือนกันยายนนะฮะแล้ววันๆเนี่ยคือผ่านไปไวมากๆคุณผู้ฟังครับใครที่ใช้ยาจุดยุงทหารฟ้าหรือใครที่อยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูอ้าวนะครับรางวัลที่1ไม่ได้อ้าวทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยนะ 70,000 หรือเปล่าตอนนี้เอาง่ายๆเลยใครมีทองคำอยู่ในมือเนี่ยตอนนี้ถือว่ามีบารมีมากเลยทีเดียวนะครับใครๆก็อยากเก็บทองไว้ในมือนะครับแจกรางวัลที่1นะทองคำหนัก1บาทแล้วเนี่ยก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล นะคุณผู้ฟังครับตัดฟ้ากล่องยาจุดินุงทหารฟ้าครับคุณผู้ฟังให้เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะครับและส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับย้ำกันอีกทีนึงนะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะครับชัดๆก็เนี่ยตอนนี้เฟซไลน์นะฮะก็ตัดมาให้เป็นตัวอย่างดูนะครับออริจินอลกล่องสีเขียวลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงนะฮะสูตรควันน้อยขวดสีดำด้วยนะครับเนาะและยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากโอกาสรวยทองของท่านเนี่ยนะท่านยังไม่รู้ว่าตัวเองมีโชคขนาดไหนแต่อยากเสี่ยงโชคก็รีบเดินด่วนเลยนะครับและใครที่นะฮะโอ้เดี๋ยวใกล้สิ้นเดือนแล้วไปซื้อมาก่อนเลยนะครับตัดฟ้ากล่องก่อนเลยยาจุดยุงค่ะนะฮะคุณผู้ฟังเขาใช้ได้ทั้งปีเลยนะครับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยอย่าปล่อยให้ยุงกัดนะครับหรือยุงลายกัดแล้วเดี๋ยวจะเป็นไข้เลือดออกเป็นอีกหลายๆอย่างเลยคุณผู้ฟังครับอ้าวใช้ยาจุดินุงทหารฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงอย่าลืมรีบส่งด้วยนะครับกับฟ้ากล่องยาจุดินุงทหารฟ้าเด้อพี่น้องเด้อ

0: ริงนะเพลงนี้น่ารักอ่ะชอบจังสรุปสะท้อนกราฟหวานใจของน้องกระเพรานั่นเองนะจ๊ะไม่อิจฉาเด้คุณผู้ฟังเพลงนี้ก็อยู่ที่อันดับที่9ด้วยนะครับส่วนอันดับที่7เนี่ยนะครับแฟนคลับเขาเยอะมากเลยนะครับกับน้องลีโอลูกทุ่งโบราณ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: นี่คืออันดับที่7นะฮะลูกทุ่งโบราณครับจากน้องลีโออ่ะนะคือจะบอกว่าเพลงนี้เพราะมากๆเลยน้องลีโอชื่อชัดชัดเขินจังเลยอยากร้องให้ได้แบบนี้นะครับคุณผู้ฟังแต่ขึ้นคำแรกชัดๆก็เพี้ยนแล้วนะหายใจยังเพี้ยนเลยฮะนี่คืออันดับที่7ในสัปดาห์นี้ครับแฟนๆคลับครับขอกันเข้ามานะนะอยากให้น้องลีโอเนี่ยขึ้นชาร์ตจากอันดับที่7ไปถึงอันดับที่1เนี่ยต้องขอกันเข้ามาเยอะๆเลย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7
0: คุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสโบยเซียนเนี่ยครบรอบ90ปีฮะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันนะเพียง9วันครับเพียงซื้อยาดมหรือพินเศษน้ำตราโบยเซียนหรือยาดมพีเป็กซ์1ชิ้นเนี่ยนะครับโบยเซียนบริจาค1บาทให้แก่สภากาชาดไทยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันนี้วันที่3ใช่ไหมฮะ3กันยายนวันสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะเขาเริ่มตั้งแต่วันที่26เลยนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปซื้อกันเลยนะครับกับยาดมตราโปยเซียนยาดมยาดมพีเป็กซ์และยาดมพิมเสนน้ำนะฮะคุณผู้ฟังครับให้ทุกการพักผ่อนมีโปยเซียนทุกลมหายใจยาดมตราโปยเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันนะครับรวมไปถึงปีนี้ฮะลูกทุ่งฮอลิเดย์เนี่ยทริปพิเศษเลยนะครับจากยาดมตาโป้ยเซียนครับว้าวสุดๆเลยนะเราจะพาแฟนรายการของเราไปเที่ยวที่อยุธยานะฮะลพบุรีวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเรียกได้ว่าฟรีตลอดทริปเลยนะฮะใครที่สนใจไปเที่ยวด้วยกันครับก็รอฟังกติการ่วมสนุกที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับและเริ่มลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีตั้งแต่วันที่14กันยายนนี้รอติดตามนะจ๊ะกับยาดมตาโป้ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับ

0: น้องได้ไปพัทยาแล้วนะครับน้องได้ทิ้งพวกเราไปที่ชลบุรีแล้วนะครับเนื่องจากมีเรือรบมานะฮะน้องก็ไปทำปฏิบัติหน้าที่ของน้องนะ หลายๆคนก็เดินทางไปแล้วนะครับอยากเห็นเขาเรียกว่าทหารของทางสหรัฐอเมริกานะครับอือนะฮะหล่อนะผมดูที่คิดแล้วหล่อมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูมัดแมนกันยำมากเลยนะฮะอือนะฮะอ่ะหลายๆคนที่บอกว่าอยากติดสายหน้าไมค์กับดีเจชัดๆชวนกรเนี่ยครับนะมาเลยครับ90 super request 1ช่วงนี้ครับ022807127ครับ1สายหน้าไมค์มาโหลดเด้อ
1: เล่าข่าว90
2: นุชวิลาวันเตรียมเสิร์ฟไลฟ์เซ็กชันเพลงฟ้อนสุดละมุนคัดเพลงม่วนๆโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยอาทิสาวมอปลายยังอายฮักมื้อใดสิคิดทอดและอีกมากมายชมพร้อมกัน4กันยายนนี้ทางช่อง YouTube ภูไทยเรคคอร์ดค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดลมสมุนไพรรสมะขามป้อง
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
7: ่พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซุปเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ90 ซุปเปอร์รีเควส
0: 90 super request ครับ1สายหน้าใหม่อยู่กับเราแล้วนะครับจากคุณเล็กศรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีพี่เล็กศรีสวัสดิ์ครับ
14: ค่ะ
0: พี่เล็กฟังอยู่แถวไหนครับ
14: นนทบุรีจ้ะ
0: นนทบุรีนนทบุรีอำเภอที
14: ่
0: เขาเรียกว่าจังหวัดที่ติดกรุงเทพมากที่สุดใช่ไหมใกล้ที่สุดดีกว่า
14: ใช่แต่ไม่ใช่คนนนหรอก
0: ไม่ใช่
14: เป็นคนอยุธยา
0: อ๋อที่จริงเป็นคนอยุธยาใช่ไหมครับทำไมถึงย้ายมาอยู่นนเอ่ย
14: ใช่ก็พอดีน้องชายทำงานที่นี่มันไกลกัน
0: ก็เลย
14: มาซื้อบ้านที่นี
0: ่ก็เลยซื้อบ้านที่นี่เลย
14: ใช
0: ่ดีจังเลย
14: แถวสารกลาง
0: อยู่แถวสารกลางเลยใช่ไหมครับ
14: ใช่
0: ไม่ไกลนะตรงเลยเดอะมอลล์ไปสักนิดหนึ่งนะครับจะถึงสารกลางแล้วนะครับพี่เล็กครับพี่เล็กทำไมถึงขอเพลงพรศักดิ์สองแสงเฟื่องฟ้าพี่เล็กชอบพรศักดิ์ใช่ไหม
14: ใช่ค่ะ
0: เป็นแฟนคลับของศิลปินท่านใดบ้างนอกจากพรศักดิ์แล้ว
14: ก็สมจิตวาทอง
0: โอ
14: ้และก็แดงจิตรกร
0: โอ้อ้าวแต่ว่าศิลปินที่ชอบคือเป็นแนวอีสานหมดเลยนะแต่พี่เล็กอยู่อยุธยาใช่ไหม
14: ใช
0: ่
14: พ่อเป็นคนชัยภูม
0: ินั่นเองเป็นลูกครึ่ง
14: ลูกครึ่ง
0: เอาเฟื่องฟ้าเพลงนี้จากพรศักดิ์สองแสงมอบให้ใครบ้างครับพี่เล็กครับ
14: มอบให้กับลูกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจหน้าใหม่ทุกคนด้วย
0: ขอบคุณครับนะฮะเดี๋ยวถ้าว่างๆมาเจอกันหน่อยนะพี่เล็กนะ
14: เจอที่ไหนจ๊ะ
0: ลูกทุ่งสแควร์ไงคะวันที่สี่ไงคะ
14: อ
0: ๋
14: อไม่ได้ไปจ้ะ
0: เดี๋ยวไปรับค่ะโอเคไหมคะ
14: ค
0: ่
14: ะ
0: ขอบคุณพี่เล็กครับจะจัดขอขอบคุณนะสวัสดีครับ
14: ดีค่ะ
1: 90 ซุปเปอร์รีเควส
0: อย่าลืมไปนะแฟนๆจ๋าสมาชิกใหม่ๆนะนะฮะไปที่ลูกทุ่งสแควร์เขาก็มีศิลปินที่ต้องบอกว่าโอ้โหศิลปินเยอะมากๆนะครับระเบียบวัฒนศิลป์หมอลำศิลปินภูไทยอย่างเงี้ย4ตุลาคมครับสเตเดียมวันย่านบรรทัดทองนะเฟื่องฟ้าครับจากพี่เล็กสีสวัสดิ์ครับขอบคุณพี่เล็กด้วยครับ

0: เกตได้ว่าสายหน้าใหม่ของเราเนี่ยครับหลายวันที่ผ่านมานะครับมีแต่แฟนคลับของพรศักดิ์สองแสงทั้งนั้นเลยนะฮะพี่เจหนุ่มแขนซ้ายลายมังกรครับพรศักดิ์สองแสงนะครับขอบคุณสายหน้าใหม่ของเราด้วยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่เป็นแฟนคลับของแมนมณีวันครับโดยเฉพาะพี่วิเด็กซี่เดี๋ยววันที่11นะฮะวันที่11เป็นวันศุกร์นะครับ11โมงเป็นต้นไปเจอกันที่ตลาดปนวันมาร์เก็ตเอกชัย101นะครับ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ก่อนที่จะถึงงานของเราในวันศุกร์ที่11เนี่ยพี่ๆแท็กซี่ท่านใดที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกส์ครับอย่าลืมนำใบเสร็จมาในงานของเราด้วยนะครับเนาะใบเสร็จนั้นท่านได้มาลุ้นของขวัญที่พิเศษกับไอชินภายในงานด้วยนะครับล่าสุดไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับเพื่อตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่ครับที่รองรับทั้งรถสันดาปแล้วก็ไฮบริดด้วยมีทั้ง SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ครับ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่ครับให้ผู้ที่ใช้รถมั่นใจได้ในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงและล่าสุดนะครับเมื่องานที่ผ่านมาหน้าทางไอชินก็มอบแบตเตอรี่ให้ FC ของเขาเรียกว่าแท็กซี่สโมสรนะครับพี่ๆแท็กซี่ของเราด้วยนะฮะได้ถือแบตเตอรี่ไปกันเลยนะฮะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: และอย่าลืมนะครับมารับสิทธิ์ในการลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทด้วยนะครับแล้วก็เงินรางวัล 10,000 บาทด้วย 1,000 บาทอีกหลายรางวัลและของแจกอีกมากมายครับพี่ๆแท็กซี่ไปเจอกันนะครับรวมไปถึงพี่แมนมณีวันด้วยรับประกันความมวลความสุขความสนุกสนานแน่นอนครับแท็กซี่สโมสรสุขที่11กันยายนนี้11โมงตลาดวันวันมาร์เก็ตเอกชัย101เจอกันนะจ๊ะ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ทุกวันนี้แค่เลื่อนโซเชียลก็เจอรีวิวชวนซื้อเต็มไปหมดแต่รู้หรือไม่บางรีวิวอาจพาคุณตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวก่อนซื้อก่อนใช้เช็คให้ชัวร์ติดตามสาระน่ารู้และคำเตือนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากอย.ได้ทาง Facebook และ TikTok ชื่อ FDA ไทยเพราะการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อรายต่อไปอย่าลืมกดติดตามอย.ที่ FDA ไทยกันเยอะๆนะครับ
4: สายด่วนอย.1556
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช็อปปิ้ง
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
0: ห้าขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับ1ชุดมี5ชิ้นนะฮะขั้นตอนครับ1เลยเนี่ยคือแชมพูเคราตินครับดูแลปกป้องเส้นผมนะครับจากการที่ถูกทำร้ายมานะครับมีการทำสารเคมีจนผมเนี่ยพังไปหมดเลยนะครับรวมไปถึงทรีทเมนต์เคราตินครับนะฮะหมักแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วก็ล้างออกตามด้วยเซรั่มเนี่ยหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไปทั่วใบเขาเรียกว่าเส้นผมนะฮะทุกเส้นเลยนะครับและแล้วก็ฉีดด้วยสเปรย์เคราตินครับก่อนใดหรือหนีบผมนะครับต้องปกป้องด้วยสเปรย์เคราตินนะครับแล้วก็ชิคกี้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองครับผสานน้ำมันมะพร้าวนะครับที่นะให้ผมเนี่ยเราเงางามตลอดทั้งวันนะครับใช้ลูบบริเวณปลายผมนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกนะคุณผู้ฟังแค่5ขั้นตอนง่ายๆครับปกติเนี่ย695บาทโปรโมชั่นพิเศษเลยช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550บาทแถมเสื้อสวยๆนะครับที่เป็นรูปดีเจของ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะสะสมฟรีด้วยนะครับหลายๆคนเนาะ FC ของเรา ใช้กันแล้วแค่2วันเห็นผลเลยครับคุณผู้ฟังผมดีขึ้นมากๆเลยนะฮะแฟนๆเดี๋ยวรอช้านะนะฮะของแบบนี้นะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมามากมายนะครับเหลืออีกไม่กี่ชุดแล้วคุณผู้ฟังจ๋า0923524446ครับ0923524446นะจัดส่งฟรีด้วยแถมเสื้อสวยๆด้วยนะครับ150บาทเท่านั้นเองสั่งซื้อเลยนะจ๊ะฝากซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านก็ได้นะคุณผู้ฟังครับส่งท้ายด้วยจินดาราผู้ลับครับสาวชุมแพแพ้รักครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อฮะที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยทางแฟนเพจแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะวันนี้ชัดๆลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: ครบด้วยเจนจบสมรภูมิครบทุกยุทธการ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ลมความคิดถึงนะคะชโยธนวัฒน์นะคะก่อนหน้านั้นก๊อตจักรพันธ์แทนความคิดถึงนะคะทักทายเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกจ้าจ๋าและก็โจ้จังนะคะมารายงานตัวกับคุณฟังแล้วนะคะนะมาด้วยบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำมากๆเลยสำหรับฝนวันนี้โอ้ตกกันแบบไม่ใช่ตกนะคะเขาเรียกว่าเทมาแบบเทมาแรงมากนะคะเนาะอ้าวนะคะเข้าสู่ภาควิทยุก็คือเก่าละวันนี้นะเพราะว่าหลายๆคนนะคะบอกว่าอากาศดีฝนก็ตกนะคะชุ่มฉ่ำกันไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานแต่ฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับพี่ๆแท็กซี่ที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะแท็กซี่สโมสร นะคะจะเจอกันก็คือวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ก็คือ11นาฬิกาที่ตลาด101 Market เอกชัย101นะคะที่จอดรถสะดวกสบายมากๆทั้งสนุกทั้งมันได้ลุ้นของรางวัลใหญ่ๆแล้วก็ทีม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยด้วยศิลปินของเราก็คือแมนมณีวันรับรองว่าสนุกแน่นอนพิเศษนะคะแค่พี่ๆแท็กซี่นะคะติดสติ๊กเกอร์ไอจีนก็รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขนะคะคันที่2แล้วนะคะมูลค่า 500,000 กว่าบาทปลายปีนี้มาบ่อยก็มีสิทธิ์มากอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงแล้วก็ลุ้นของรางวัลอีกนะคะรางวัลใหญ่ก็คือ 10,000 บาทแล้วก็รางวัลละ 1,000 บาทอีก10รางวัลนะคะพร้อมของรางวัลอีกแจกเพียบเลยอย่าลืมนำบัตรประชาชนแล้วก็บัตรเหลืองไปลงทะเบียนหน้างานด้วยนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะอย่าพลาดนะคะเจอกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เวลา11นาฬิกาแท็กซี่สโมสรแล้วก็อีกกิจกรรมนึงฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะตอนนี้โทรมาหนาไม่โมเมนต์หนาไม่สิหลังไม่ตอนนี้มาลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะถ้าอยากจะได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเซตนะเป็นเซตของแคร์บิลนะคะจะมี5ชิ้นด้วยกันให้คุณผู้ฟังไปฟรีๆเลยแค่โทรมาลงทะเบียนแล้วก็มาคุยหน้าไมค์กับเราแค่ตอบสโลแกนยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินนะคะ1ชุดจะมี5ชิ้นมีแชมพูทรีทเมนต์มีเซรั่มมีซิลกี้ออยล์แฮร์อย่างนี้นะคะโทรมาได้เลยนะคะลงทะเบียนไว้ก่อนกับน้องแม็กที่02-280-7127นะคะมาพูดแค่สโลแกนก็จะได้รับของแล้ว
1: แคบิวชุดเคราติน
2: ผมเสียหนักเกินเยียวยามีวิธีไหนจะช่วยได้บ้างไหมคะ
3: ลองหมักธรรมชาติไหมล่ะคะอยากผมนุ่มลื่นใช้โยเกิร์ตผสมน้ำผึ้งลดหนังศีรษะมันใช้น้ำมันมะกรูดคั้นสดหรือลดผมฟูใช้น้ำมันมะพร้าวหมักสัปดาห์ละครั้งค่ะ
2: ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะ
3: งั้นทางลัดด่วนจีเลยค่ะขอแนะนำแคร์บิวแฮร์เซรั่มเคราตินแค่ลูบก็ซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้ชุ่มชื้นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันโดยไม่ต้องล้างออกแคร์บิวแฮร์เซรั่มเคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคร์บิวชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราติน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกช
7: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟิตว่าจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
3: ้
10: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุง

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
2: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
1: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
2: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
1: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: เดี๋ยวให้ฟังสาวมาล่ำจำได้นะคะจบแล้วส่งไปฟังข่าวก่อนกันแล้วกันนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาเด้อ4689990หลังไมค์02 2807127เดี๋ยวมา

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: 21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: เอกนาถลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ที่รัฐสภาในเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยในเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากพบดำเนินการไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่2ปีทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทรัพยากรด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานาน 3-4 ปีบางถังน้ำมันมีการตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือนเพื่อให้รอบด้านรัดกุมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: แม่นายร้อยหน้าลิฟต์นะฮะเอกพลมนตรการนะครับได้จะมีคนมาถามทางแล้วซะเนาะ
1: อันนี้คือมีเครื่องแบบด้วย
0: มีเครื่องแบบนะ
1: เครื่องแบบโอ้ยแต่ละที่นี่แบบว่า
0: แต่ก็ขาดความอบอุ่นในเรื่องความรักต้องหวยหาในวัย56ปีนะฮะใส่เครื่องแบบคนบ้าเครื่องแบบเน
1: าะไม่เขาไม่ได้บ้า
0: โปรเลยนะฮะ
1: เออ
0: เอาบางคนมีได
1: ้เอาเหรอฮะ
0: นะฮะมักบ้าเครื่องแบบ
1: นะฮะเครื่องแบบอะไรก็ได้ขอให้แบบว่าใส่เป็นแบบว่าแบบฟอร์ม
0: เป็นตังหานจังสินะเป็นตำหนวดจังสินะเออมักว่าซะเนาะเออเท่าแล้วก็ยังมัก
1: ไม่แล้ว56ปีคืออะไร
0: ยังเช่นเครื่องแบบมาจากอเมริกามาพัทยานี่โอ้ยวันโซเชียลสน
1: ะค่ะ
0: เออเถ่าบ่อยู่สมเถ่าบางคนก็ได้
1: เออเขาเฮ็ดคอนเทนต์ซื้อเฮ็ดคอนเทนต
0: ์นั่นแหละจิตใจสำนึก
1: สั่งว่า
0: แต่ว่าเออ
1: ไม่ก็คือ
0: ผู้ประกาศหานี่เนาะผมว่าไอ้คนที่สมัครเข้ามาเป็นพันๆนะ
1: ค่ะ
0: ลองสกรีนดูดีๆนะ
1: อาจจะเป็นแบบว่า
0: เล่นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบว่าเป็นมิจฉาชีพก็มีเป็นมิตรก็มี
0: ผู้ใด
1: แล้วเราจะไปสเกนยังไงล่ะ
0: ประกาศให้กูนั่งรถจะหน้าเนาะปิตนายนะสังคมไทย
1: ไม่แล้วทีนี้ก็มากันเยอะมากอะ
0: เยอะแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเยอะนั้นมันจะเป็นของจริงสักกี่คน
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเอาแค่คนเดียวไง
0: น
1: ั่
0: นแหละของจริงเขาไม่มาอย่างนั้นหรอกเขาก็ยิ้มยิ้มอ้าว
1: เหรอ
0: สมัครเบอร์นี่แหละส่วนโตไปเลยสันตุเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็สิประกาศเบอร์อยู่แต่เขาบอกให้ประกาศให้ผ่านก่อน
0: โอ้รอเลือกได้เลยเนาะต้องมีสเปคโอ้โห
1: ไม่คือเขาให้เงินคือใครที่มาเนี่ยก็คือไม่เกิน30ใช่ไหมคะ
0: ไ
1: ม่เกิน30ปี
0: ไม่เกิน40
1: ไม่เกิน40และทีนี้คือให้เงินเดือนไปเลยให้เงินใช้ฟรีเลยก็คือเดือนละ 30,000
0: 30,000
1: 30,000 แล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าโทรศัพท์ค่าอะไรหรือว่าจะออกโทรศัพท์ให้ใหม
0: ่
1: แล้วก็จะซื้อทองแบบว่าเป็นเลทให้
0: ถ้าบ่ได้หักกันเดือนละ 30,000
1: 30,000 ก็คือให้ใช้แบบอะไรก็ได
0: ้ค่าโตหมื่นละพันเอง
1: ฮะ
0: โอ้ยหาใส่กระได้หมื่นละพัน
1: บ่ 30,000 แม่นบ่
0: เตี๋ยวน้ำดัก
1: บอแมนเสร็จแล้วบัตรที่นี่ค่ากินค่าอยู่ค่าอีหยังต่างๆค่าแต่งตัวแล้วก็สิออกให้เบิร์ด
0: แต่ว่าต้องไปนอนกับเขาอ่ะรักกันหรือเปล่าล่ะ
1: แต่ผู้หญิงก็
0: ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปฟังนอนเสียงกรนดังสินะ ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ
1: เขาเป็นผู้หมวดตัวล่ะ
0: โอ้ย
1: เป็นผู้หมวดอันผู้สาวกับพากันแบบสมัครกันคักแน่ๆเนาะโอ้ย
0: เขาเห็น
1: หรือเขาหยอกหรือเปล่า
0: เขาก็ทำงั้นแหละขนาดผมก็ยัง
1: 56ปีก
0: ็ SBS ไปสมัครนะฮะเน
1: า
0: ะ
1: ก็รับใช่ไหมรับไหมหรือว่าต้องสกรีนเขาบอกว่าโปรไฟล์ไม่ตรงปก
0: เอารูปโปเกมอนนะฮะส่งไป
1: ต้องเอาแบบว่าเอาแบบ XX แล้วบึมบึมอย่างเงี้ยนะเออรับรองว่าได้สกรีนแน
0: ่เอาจากคุณแลนเจนมาจังไหนกันน้องคุณ
1: ค่ะสวัสดีพี่โจพี่จ๋าคนสวยแลนเจนมารายงานตัวฟังอยู่เด้อจ้า
0: ครับ
1: นนใหญ่ชื่นใจสวัสดีดีเจโจดีเจจ๋าคนสวยฟังอยู่ฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนี่เพราะมากๆ
0: ใช่
1: ขอบคุณมากๆนะคะจากพี่นอย
0: อ
1: แล้วก็ลูกทุ่งโบราณด้วยของลีโอนะคะ
0: จากพี่นางสุวรรณภูมิเนาะ
1: หักเด้อผู้สาวอาย
0: ครับ
1: ยันนี่มาจังไหนหัวอกพอห่างน้ำแน่แล้วก็ยังงาให้กำลังใจดีเจหนูเตียงนะคะวอนฟ้าอย่าขวางฝันป้าด
0: ครับ
1: ปลาเล็กตลาดพลูแทนความคิดถึง
0: บุ้ย
1: เปิดให้แล้วเนาะแล้วก็ยังมีวิชานนะคะเจ้าคือความภูมิใจเด้อมาหลังไม้เพียบเลย
0: ค
1: ือ
0: ความภูมิใจนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดอีกสักหนึ่งสองเพลงเน
1: า
0: ะ
1: สองเพลง
0: น
1: ะคะเราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังโดยคุณผู้ฟังเนี่ยจะต้องโทรมาที่หลังไม้ก่อนนะลงทะเบียนไว้ก่อน02-280-7127นะคะมาตอบสโลแกนแคร์บิลด้วยกันนะคะสโลแกนก็คือฟังดีๆนะคะแล้วก็จดไว้ด้วยก็ดียืน 1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินจำให้แม่นๆนะคะแคร์ต้องมาก่อนเคนะ
0: ครับ
1: ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิลเคราตินนะคะตอบให้ถูกจะได้รับแคร์บิลชุดเคราตินเนี่ยดูแลผมสวยนะคะมี5ชิ้นด้วยกันให้คุณผู้ฟังฟรีเลยนะคะจะมีแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มนะคะมีซิลกี้แฮร์ออยล์นะคะแล้วก็ขอเพลงได้อีก1เพลงด้วย
0: นะเดี๋ยวจบ2เพลงนะฮะเราจะโทรไปหานะตามครับขอจากหลังไม้นะฮะคุณวิชานางลิ้นจีเจ้าคือความภูมิใจวะซะเนาะ

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: อ้าวอย่าลืมนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับนะฮะของดีไม่จำเป็นต้องแพงตอนนี้เขาเอามาลงในเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับแล้วสำหรับโสมนะฮะโสมเกาหลีด้วยนะฮะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลัง OT รสชาติไหนก็ได้นะครับเก็บให้ครบ3ฝานะฮะพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกวยจับฟรี1ขวดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ
2: อ
1: ย่าลืมยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
2: ยาสมุนไพรตราเชอเอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นลูกประคบนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมนะคะที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก
1: ็
2: ลูกประคบของสมุนไพรเชอเอมจะทำให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นนะวิธีใช้ง่ายมากให้นำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่อนจากนั้นก็ใช้ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้จะทำให้อาการดีขึ้นหาซื้อได้นะคะตามร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศเลย
1: เอ้าขอบคุณพิรัตน์กาลสินสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยเปิดเพลงเขากับบรรยากาศเนาะเอาฝนตกว่าเปิดเพลงเกี่ยวกับฝนบอกเมื่อกี้เนาะ
2: แล้วก็คุณต้นคินิคุแมนบอกว่าสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองของหัวอกหัวหางนะครับ
1: อ๋อได
2: ้นะคะลุยฝนครับแก็บเพื่อลูกสาวครับ
1: แล้ว
2: โอ้เป็นแบบชีวิตนี่เลยบอก
1: ชีวิตแบบเสือไก่กุ้งนะเน
2: า
1: ะ
2: หัวอกหัวหาง
1: แฟนทิ้งเป็นพ่
2: อ
1: ห้าง
2: เป็นพ่อห้าง
1: ผมเบิ่งคลิปเขาบอกว่า
2: ทิ้งลูกไว้จักคนก่อน
1: แล้วแต่คน
2: เออแล้ว
1: เขาบอกว่าร้อยทั้งร้อยนะฮะเนา
2: ะ
1: ส่วนมากนะผู้ชายนะฮะเขาจะชอบจะดูแลผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยก็ได้นะ
2: หมายถึง
1: อาจจะไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะก็สามารถที่จะดูแลแล้วก็รักแล้วก็เลี้ยงดูได้นะฮะส่วนมากนะฮะแต่ถ้าวันนั้นนะผู้ชายคนนั้นสิ้นเนื้อประดาตัวไม่เหลืออะไรนะฮะเนา
2: ะ
1: ร้อยทั้งร้อยเหมือนกันนะผู้หญิงเขาก็จะทิ้งไปวะซะเนาะเขากับบรรยากาศเพลงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะจบเพลงนี้นะฮะเฮาสิมายืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินนะฮะ
2: โทรมา022807127สำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้ก็ต้องรอรับโทรศัพท์ด้วยนะคะ
1: เปิดสายไปเลยนะฮะสิดวกสบาย

0: ลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี
1: ้อ้าวเหลืออีกไม่ถึง30วันสิ้นเดือนนี้แน่นอนหมดเขตส่งแล้วอย่ารอช้าเดี๋ยวลืมส่งนะหมดเขตก่อนรีบฝาตัดรีบฝาตัดซะเนาะรีบตัดฝากล่องแล้วส่งไปเลยนะตัดฝากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าแบบไหนก็ได้สีไหนก็ได้นะฮะเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วส่งไปที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะฮะลุ้นทองคำแท่งกันนะครับหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็สร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัล
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: อยากห่างไกลกรดไหลย้อนนะคะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะซึ่งมีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้นะคะจะช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นแล้วก็ช่วยย่อยอาหารด้วยนะคะหาซื้อได้นะคะตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: เปิดสายเล่นเกมกันเนาะผู้ใดเนาะสิโชคดีย
3: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
1: มาแล้วนะฮะจากผู้ใดครับจากคุณสุทธิดาเหรอฮะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสุทธิดาอยู่ที่ไหนเน
4: า
2: ะ
1: ฟังอยู่ที่ไหน
4: รังสิตค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อตั้งแต่รังสิตไปจนติดบ้างไปอินเนาะโอ้นะฮะ
2: เป็นคนจังหวัดไหนสุทธิดา
1: เป็นคน
4: เป็นคนเพชรบูรณ์ค่ะ
2: อ๋อเพชรบูรณ์จ้าอ้าววันนี้พร้อมหรือยัง
1: เพชรบูรณ์ก็ไม่ใช่คนเหรอฮะถ้าอย่างนั้น
2: เป็นคนทุกที
1: ่ได
2: ้เป็นคนทุกที
1: ่มันต้องเป็นคนทุกที่อยู่แล้วเนาะอ้าวพร้อมที่จะเล่นเกมกับเราแล้วยัง
4: แล้วล่ะค่ะ
2: ต้องพูดสโลแกนให้ถูกต้องนะคะจะได้รับเลย5ชิ้นด้วยกันนะอ้าว1 2 3ไปเลย
1: ครับ
4: ยืน1เรื่องดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
1: ถูกต้องนะฮะ
2: เก่งมาก
1: รับไปเลยนะฮะ
2: ค่ะมีทั้งแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มมีซิลกี้แฮร์นะคะครบเซตเลยอยากฟังเพลงอะไรคะขอเพลงได้1เพลง
1: ครับ
4: ฟังเพลงผู้บ่าวคนแรกน้องหญิงค
1: ่
4: ะ
1: ได
2: ้จ้า
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังหลังสปอตโฆษณานะ
2: ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วย
1: รอรับพัสดุได้เลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: เล่าข่าว90
5: เตรียมกรี๊ด3ลูกทุ่งเสียงดีที่ผ่านเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศชิงช้าสวรรค์อามุทิพัฒน์เต้นพิชยาและใบบัวพรชนกเตรียมขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกพร้อมโชว์พิเศษเอาใจแฟนๆ4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่มเที่ยงวันชมฟรีตลอดงานค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
6: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท

0: จินตราพูนลาบนะคะคิดหอดผาแดงนะคะ
1: ครับ
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: มันต้องมีเสียงอะไรสักอย่างเนาะเนี่ยเสียงว้าวว้าวนะฮะเนาะเพลงจินตรานี่ต้องมีเสียง
0: ตุ้งเบาตุ้งเบาน
1: กกาเบาเสียงกาเสียงตุ๊กแก
0: เสียงเขียด
1: นึกถึงใครคนหนึ่งนะฮะนะ
0: ทำไมอ่ะเขาชอบกินเหรอคะ
1: ชอบทำเสียงแบบนี้เอ้าเดี๋ยวจากคุณใดครับสาวพัดเมืองพลบอกครับ
0: บอกว่าทางฝันสาวบ้านนอกของฝนระดาวันด้วยค่ะ
1: SMS 4689990นะครับ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
3: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจินตราภูลาภค่ะ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อง
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
8: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
11: เลือกซื้อของเข้าบ้านเคยสังเกตกันไหมคะว่าแต่ละวันเราเผลอกินน้ำตาลโซเดียมหรือไขมันเกินไปเท่าไหร่หยุดความกังวลใจแล้วมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice บนบรรจุภัณฑ์สิคะสัญลักษณ์นี้การันตีแล้วว่าผ่านการคัดสรรจากอย.มีปริมาณน้ำตาลโซเดียมและไขมันในเกณฑ์ที่เหมาะสมเลือกสิ่งที่ดีให้ร่างกายเริ่มต้นง่ายๆแค่สังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพจากอย.กันนะคะ
2: สายด่วนอย1556
1: อ้าวเดี๋ยวจบแบ่งลูกคนละครึ่งสรเพชรพินโยน้องนุชดวงชีวันนะชั่วโมงนานะครับ
0: มีไลฟ์สดนะครับไปกดไลค์กดแชร์ได้เลยภาษาอีสานมันนี่เงือกหัวขั้นใด
1: เงือกหัวขั้นใดเดี๋ยวต้นชั่วโมงนาเฮาสิเปิดมอลล่ำเลยได้บัดนี้เนาะไปมวนกันนะครับ

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนม.3 ยิงปืนในโรงเรียนไว้ระหว่างสอบสวนหวั่นก่อเหตุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จากกรณีเมื่อวานนี้เยาวชนชายอายุ14ปีเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดล่าสุดวันนี้เวลา 13:30 นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลหุโทษในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาฟันดาบพาราไทยคว้า5เหรียญในศึกเวิลด์คัพที่พัทยาก่อนลุยเอเชียนพาราเกม2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
5: ทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขัน2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพพัทยาที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนจาก31ประเทศเข้าร่วมชิงชัยพร้อมเก็บคะแนนสำคัญสู่พาราลิมปิกลอสแองเจลิส2028โดยผลงานทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญทองจากเอเป้คัดบีบุคคลหญิงโดยสายสุนีจานะและบุคคลชายจากชิติพัฒน์เจริญตาและอีก1เหรียญเงินจากฟอยทีมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสายสุนีในประเภทฟอยบุคคลหญิงและผู้ผาแซ่ซิมในประเภทฟอยบุคคลชายคัด A หลังเสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันโวคัพในประเทศไทยทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยพร้อมเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

อกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: ขี่ตมใช้ตาแม่เทานี่เนาะโอ้ยมวลหลายนะฮะชมรมแท็กซี่ทองมีมาลัยคุณผู้ฟังกำลังติดตามเราฟังการไลฟ์สดแล้วก็ชมไหมก
1: ็
0: ส่วนฟังทั้งวิทยุ FM 90ลูกทุ่งรักไทยดีเจโจ้จังแล้วก็จานภาพรกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับ
1: ไปกดไลค์กดแชร์ไปชมสันสดๆได้เลยนะคะอย่าลืมส่งข้อความมาด้วยทาง SMS นะคะ4689990คำว่าเงือกหัวขั้นใดเด้อ
0: ซุกอยู่ในเมืองฝ่ามีแต่แดดครับฝนซุกอยู่ในเมืองคนนะฮะโดยเฉพาะเมืองกรุงนะฮะฟ้อนไซมอลัมอย่างเดียว

0: ไลฟ์สดจบลงเรียบร้อยบ้ามีแต่เพลงมวลๆก่อนละมวลๆทั้งนั้นเลยนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะเอานักเรียนนะคะหลังจากชมไลฟ์สดจบแล้วนะคะเข้าห้องเรียนเด้อบัดที่นี่นะคะ4689990โดยเฉพาะภาษาอีสานวันนี้ถามนะคะว่าให้เขียนมาให้พิมพ์มานะคะคำว่าเงิกหัวขั้นใดนะคะเงิกหัวขั้นใดก็คือเป็นการผลักหรือว่ายกปลายบันไดออกจากซานบ้านว่าซะเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวอีสานในสมัยก่อนเวลาที่คนไม่อยู่บ้านหรือว่าในช่วงกลางคืนเขาก็จะเงิกหัวบันไดนะคะ
1: บ่ให้ขึ้นประมาณนั้นเนาะเอาขอบคุณหลายๆคนที่ส่ง SMS 4689990มาเดี๋ยวอ่าน
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ออมสินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละไม่น้อยกว่า10,000 บาทนะฮะและไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดระยะฝากเวลา3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับอย่าลืม
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรัก

0: บุญพละบ่ฮอดนะคะไอแมนพิสิทธิพงศ์นะคะออนชาร์ตมา4สัปดาห์ตอนนี้อยู่ที่อันดับ2
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.
1: เวลาซื้ออาหารหลายคนมองแค่ราคาหรือโปรโมชั่นแต่รู้หรือไม่ตัวอักษรย่อบนฉลากก็สำคัญไม่แพ้กัน MFG หรือ MFD คือวันที่ผลิตยิ่งใกล้วันซื้อก็ยิ่งเป็นสินค้าที่ผลิตใหม่ EXP หรือ EXD คือวันหมดอายุยิ่งเหลือเวลานานก็ยิ่งดีหากผ่านวันที่ระบุไว้ปุ๊บอาหารนั้นอาจเสียบูดเน่าห้ามกินต่อเด็ดขาดส่วน BB หรือ BBF หรือ BBE คือควรบริโภคก่อนวันที่ระบุถ้าเลยไปแล้วยังกินได้แต่คุณภาพจะลดลงหากจะกินต้องดูว่าสีกลิ่นรสชาติปกติไหมและไม่มีจุดเชื้อราถ้าผิดปกติห้ามกินเด็ดขาดครั้งต่อไปก่อนหยิบอาหารอย่าลืมดูวันผลิตวันหมดอายุให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอย.ครับสายด่วนอย1556
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทหรือสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: พี่ๆวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ไปงานแท็กซี่สโมสรกัน
9: ไปอยู่แล้วต้องไปรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2มูลค่ากว่า 500,000 บาทสิทธิ์นี้เพื่อพวกเราชาวแท็กซี่เท่านั้น
8: ไปติดสติกเกอร์จากไอชินลุ้นของรางวัลและเงินรางวัลแจกจุกๆกว่า 20,000 บาทอีกด้วย
9: แถมยังได้ม่วนมันไปกับโชว์จากศิลปินสุดฮอตแมนมณีวันสุดยอด

0: 11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101แล้วเจอกันนะพี
1: ่แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: แท็กซี่สโมสรร่วมสนับสนุนโดยขุมพลังใหม่แบตเตอรี่ไอชินเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับตรา GSD เครมิลยาจุดกันยุงตราหารฟ้าปั๊มน้ำมันซัสโก
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลายกนกพรนะคะสิบคือดอกเนาะนะคะ
1: ค
0: ในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
1: ้าวเบิ่งขอความ SME บัดนี้เนาะช่วงได้ท้ายอาริยาเขียดตะแอเงือกหัวกันได้ถือบ่
0: ไม่ถือค่ะเงือกนะคะเป็นเงือกนะคะ
1: ใส่ไม่ตีมากเนาะ
0: ส่วนบูซ่าบอกว่าเงื้งสุกัญญาก็เงือกนะคะหัวบันไดไม่ได้ต้องเป็นหัวคันได
1: บ่มีผู้ใดถือเลยเน
0: า
1: ะ
0: บูซ่ามีบูซ่าหัวเงือกหัวคันไดโอเคถูกต้องนะ
1: เอาแก่ตู่มาใหม่แต่ว่าตอนนี้สิขอสายหน้าใหม่นะครับ
0: ใช่ค่ะ022807127มาเลยค่ะ
1: สายสุดท้าย
3: พี่น้องกำลังฟังเกาสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับปายกนกพรจ้า
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
5: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
4: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
5: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
4: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง100%ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
2: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
5: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพนะคะด้วยเซตแคบิลเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: อย่างเช่นนะคะขั้นตอนแรกเลยก็ต้องสระผมแชมพูเคราตินนะคะแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินตัวนี้จะหมักไว้ประมาณ 5-7 นาทีแล้วล้างออกหลังจากนั้นนะคะก็หยดเซรั่มเคราตินนะคะลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบให้ทั่วหนังศีรษะนะคะหลังจากนั้นก็ใช้อีก1ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่4ลิปออนแฮร์เคราตินตัวนี้ใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะคะกันความร้อนนะคะแล้วก็ซิลกี้แฮร์แอลออยล์เคราตินตัวนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช้ลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกนะคะ มี5ชุดด้วยกันนะมี5ชิ้นไม่ใช่5ชุด1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติเนี่ย695 บาทโปรโมชั่นพิเศษพิเศษนะคะช้างไทยช้อปปิ้งราคาเพียง550 บาทและยังแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยอีก1ตัวฟรีจัดส่งฟรีด้วย0923524446ค่ะสั่งซื้อเลย
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
1: สายสุดท้ายมาแล้วไม่ไงนี่
9: สวัสดีจ้าคุณเจ้าคุณจ๋า
1: ครับ
9: สงสัยกดทันได้ไงบุญ
0: สงสัยแล้วตื่นมาตื่นมากินข้าว
9: ฉันไม่นอน
0: อ๋อยังไม่ได้นอน
9: ว่า
0: แล้ววันหนึ่งนอนกี่โมงกินข้าวกี่ครั้ง
9: เออข้าวนอนกินหลายเวลาอยู
1: ่ข้าวกินหลายเวลาก
0: ินไปแล้วก็ลืมว่าตะค้องได้กินบ่รู้จังได
9: ๋บ่แบบว่าจะเป็นหยังก็ที่จังก็ก
0: ิน
9: เข่า
0: ก็กินเข่า
1: ย่างไปย่างมากินเข่าก
9: ิน
1: แล้วก
9: ็
1: แลนออกกำลังกายโดยการแลนจากที่นอนไปหาตู้เย็น
9: โอ้แม่
1: หลังจากนั้นก็กินข้าวขาหมูอีก2 ชาม
9: นี่น ี่ยเย็นนี้เนี่ยออกกำลังตัวมือตัวมือมือไปกับ10กว่ากิโล
0: โอ้ไปเฮ็ดอีหยังย่างซื่อๆน่ะบ่
1: แล่นอ้อมตู้เย็น
9: บ่ย่างไปเรื่อย
0: ๆโอ้ย่างไปเรื่อยๆ
1: หาเก็บเหรียญเฮีย
9: บ่นี่ก็เว้าป๋า
1: ย่างก้มหน้าตุสุตุสุนะฮะเคลียร์นั่นเคลียร์นี่เนาะ
9: พ่อผู้บ่าวรอๆก็ยิ้มหวานให้
0: โอ้ยเขาสิตกใจเด
1: ้อยิ้มออกมา
0: ไปหายิ้มใส่เขาก็ตกใจเด้อ
1: ผู้บ่าวซำหน่อยสิบอกว่าย่าอย่ายิ้มย่านว่าสันเนาะเขาสิว่าย่าน
9: มื้อนี
1: ้ยิ้มจังได๋ว่าแม่นไห
9: ้มื้อนี้ไปฮอดแม่ค้าขนมมากินขนมไอ้นี่อยู่แล้วขนมดำๆอ่ะขนมเหียงว่า
0: เหียงขนมดำ
9: ๆเออ
1: ขนมดำ
0: ๆฮะกะละแม่ข้าวเหนียวดำ
9: ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย
0: เปียกปูนเปียกปูน
9: เออเปียกปูนดำเป็ดสีเขียวบ่กิน
0: เออสีเขียวบ่กินก็ให้ใบเตย
9: บ่กินใบเตย
0: บ่มักสีดำ
1: สีดำเขาใส่ทานบ่คือมันคือดำ
0: แม่น
9: ยายบอกว่าโอ้เห็นทุกวันเป็นปีแล้วนะเนี่ย
0: เนี่ยล่ะ
1: ตกลงสิว่าเล่าชีวิต
9: โอ้ยสงสารยายแกขายขนมก็เลยไปซอยแก
0: ไปซอยเขาซื้อสันล่ะถ้าตะของกัน
1: ไปเลยๆนะฮะ
9: แจกเด็กน้อย
0: แจกเด็กน้อยพร้
1: อม
0: เด็กน้อยเขาสิกินบ่ล่ะเปียกปูน
9: เนี่ยในตลาด
1: เอาๆตัดเขามานี่ซะสิฟังเพลงหยังสรุป
9: น้อยใจไม่ยัง
0: มีการทำเสียงแบบว่า
1: น้อยใจ
0: เสียง2เสียง3มาแล้วนะน้อยใจ
1: เดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อ
0: สิมีน้อยใจหยังซั่นในยาปานนั้น
1: ครับ
0: โอเคโอ้ย
1: เสียงอ่อยอินเนาะเอาเฉลย
0: นวลใหญ่ผิดนะนวลใหญ่เป็นเง็กนะอะไรเง็กเนี่ยเงือกค่ะเงือกสระเององูสระอีกอไก่หอหีบไม่เห็นอากาศวอแหวนคอควายนะคะไม่เห็นอากาศนอหนูสลายไม้ไม่ลายแล้วก็ดอเด็กเงือกหัวขั้นใดแบบนี้เด้อ
1: ครับ
0: เอาช่วงไหนอยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบศิลป์นะคะพรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์ยาวๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

นะครับ5 ทุ่ม 19 นาทีนะครับดูแลคุณผู้ฟังนะฮะต่อกับดีเจบุ๊กนะครับวันนี้นะฮะมาเทคแคร์กันยาวๆถึงตีสองครับรับช่วงต่อจากดีเจพี่โจพี่จ๋าเช่นเคยนะครับประจำคืนวันพฤหัสบดีที่3 กันยายนเพลงฮิตเพลงเพราะเยอะมากครับเสิร์ฟเป็นต่อเนื่องในรอบดึกนะครับใครที่รับฟังอยู่อย่าลืมทักทายรายงานตัวกันได้นะครับหลังไมค์นะฮะ022807127และ SMS 46899990ครับ

ช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับมีใครมีแผนจะเดินทางไปภาคเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้ามีแผนจะเดินทางนะครับระมัดระวังให้ดีครับเพราะว่านะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะฮะเตือนฉบับที่4เรื่องฝนตกหนักมากครับคุณผู้ฟังนะฮะหลายๆจังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสานครับคุณผู้ฟังโดยนะฮะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฮะนะฮะวันที่4กันยายนถึงวันที่7กันยายนครับคุณผู้ฟังครับนะครับโดยจังหวัดนะฮะที่นะครับทางกรมอุตุนะครับผมคาดว่าจะมีฝนกระทบนะฮะตกหนักมากครับคุณผู้ฟังนะฮะสำหรับภาคเหนือจะมีจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านครับคุณผู้ฟังเนาะน่านอีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ภาคอีสานก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬนะครับนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักครับคุณผู้ฟังก็คือภาคเหนือจะมีแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับส่วนภาคอีสานนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากก็จะมีจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษครับคุณผู้ฟังภาคกลางครับที่ได้รับผลกระทบก็จะมีลพบุรีสระบุรีนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับมีนครนายกนะฮะจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดครับคุณผู้ฟัง

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: นะฮะใครอยากสดใสครับอย่าลืมครับนะฮะดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับนะไม่ว่าจะวัยไหนจะเฒ่าจะหนุ่มนะครับก็สดใสก็ได้ง่ายๆคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นในการนะฮะดื่มชาหมักคอมบูชานะครับมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับช่วยในการย่อยครับนะฮะพอระบบขับถ่ายทำงานดีย่อยง่ายนะฮะส่งผลต่อสุขภาพครับนะฮะหน้าตาสดใสเปล่งปังนะฮะแถมโปรไบโอติกครับยังลดนะฮะอาการกรดไหลย้อนได้อย่างดีด้วยนะครับรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยด้วยนะคุณผู้ฟังกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีประโยชน์นะครับนะฮะดีต่อสุขภาพแน่นอนหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
3: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิต
4: ฟิตยาจะกันยุงทาหันฟ้าหนีแล
5: ้
4: ว
5: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
6: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
5: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
7: พี่ๆแท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
8: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
7: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
8: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
7: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
9: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
10: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
11: เหงือกบวม
12: แปรงฟันก็เจ็บ
11: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
10: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
8: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
10: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
8: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
10: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
8: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
10: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
8: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
10: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
8: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
10: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
8: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ปุ๋ยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ฮะทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
5: กราบยาโมช่วยเสริมชีวิต
6: สวัสดีค่ะใบเฟิร์นสุทธิยาค่ะเพลงใหม่ล่าสุดของใบเฟิร์นนะคะกับสาวโคราชขาดรักนะคะเสาร์นี้อย่าลืมมาพูดคุยกันนะคะที่แชทชาร์จโชว์90ลูกทุ่งรักไทยแล้วมาฟังกันนะคะ
3: เสาร์นี้10โมงเช้าถึงบ่าย3แชทชาร์จโชว์โดยดีเจออยที่90ลูกทุ่งรักไทย
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ช่วงนี้ครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับคุณผู้ฟังกับยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์บีนะครับนะฮะเข้มข้นด้วยสมุนไพร12ชนิดนะครับผมใช้แล้วสดชื่นนะครับนะฮะแปลงไปก็ฟินไปครับนะฮะเนื้อนี่เนียนนุ่มเหมือนวิปครีมครับคุณผู้ฟังครับจัดโปรอยู่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะปกติแล้วหลอดนึงเนี่ยนะครับ240บาทครับซื้อ2หลอด450บาทเท่านั้นแล้วก็ยังส่งฟรีด้วยนะครับนะฮะใครอยากเปิดใจเปลี่ยนยาสีฟันใหม่นะคุณผู้ฟังแนะนำยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์บีไม่ใช่แนะนำโดยทันตแพทย์นะครับแต่คิดค้นสูตรโดยทันตแพทย์มีจำหน่ายที่ LINE แอดช้างไทยช้อปปิ้งครับ
7: 90ลูกทุ่งรักไทย
8: ศุกร์หน้าฮะวันศุกร์ที่11กันยายนครับพบกันกับกิจกรรมแท็กซี่สโมสรกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังใครที่นะครับเคยไปร่วมสนุกทุกครั้งที่ผ่านมาครั้งหน้าไม่ควรพลาดนะครับไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เอาไว้ครับนะฮะไปลงทะเบียนเอาไว้ก่อนนะฮะรับสิทธิ์ในการลุ้นโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่า 500,000 บาทก็ได้นะครับผมหรือว่าใครที่สะดวกนะฮะร่วมกิจกรรมต่างๆก็นะฮะเล่นเกมต่างๆได้เลยนะครับมีเงินรางวัลของรางวัลแจกเพียบเลยนะครับแล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตจากพี่แมนมณีวันด้วยนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปกับวันศุกร์ที่ 11 กันยายนครับคุณผู้ฟังสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับล่าสุดไอชินเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นใหม่ที่ขายดีมากนะครับรุ่น SMF รุ่น EFV และรุ่น AGM นะครับผมเรียกว่ารองรับทั้งรถสันดาปและรถไฮบริดนะครับตอบโจทย์สำหรับนะฮะคนที่เน้นใช้นะฮะรถเป็นประจำต้องการแบตเตอรี่คุณภาพใช้ยาวๆคุ้มค่าคุ้มราคานะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand กันได้นะครับชั่วโมงหน้าฮะกลับมาอยู่กับพวกต่อสเตจยูนที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกมีเพลงฮิตมาเสิร์ฟอีกเพียบนะครับอยากฟังเพลงไหนช่วยเลือกได้ทั้งทาง SMS 4689990และก็ทางหลังไมค์กันด้วยครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนาที่ผ่านมาฮะระยะโครงการก็4เดือนครับและสิ้นเดือนนี้ก็นะฮะกำลังจะหมดนะฮะกับเฟสแรกนะคุณผู้ฟังไหนมีใครนะไปใช้จ่ายกันนะฮะกับโครงการนี้เป็นประจำอยู่บ้างครับจริงๆผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ใช้อยู่เหมือนกันนะฮะก็ถือว่านั่นแหละครับตอบโจทย์ครับสำหรับการแบบว่าเอ้ยออกไปกินข้าวนอกบ้านบ้างนะฮะซื้อผักผลไม้ตามตลาดซื้อข้าวส่งข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆที่ทางร้านร่วมโครงการก็ดีเลยนะคุณผู้ฟังเนาะใครที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็อย่าลืมไปใช้กันบ้างนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะช่วยเซฟเงินได้พอสมควรเลยนะครับคุณผู้ฟังนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับผมแล้วก็ต้องรอดูนะฮะว่าเฟส2นะฮะโครงการนี้จะมีเฟส2หรือเปล่านะครับก็ต้องรอทางภาครัฐนะฮะเค้าประเมินนะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยแต่ว่าเห็นว่าหลายคนเรียกร้องว่าอยากให้มาใช้เป็นสูตร50-50เหมือนเดิมได้ไหมก็คือแบบคนละครึ่งนั่นแหละนะครับเพราะว่าบางคนจะงงนะแบบเวลาพอใช้60-40นะฮะคือหลายคนงงครับนะฮะว่ามันต้องจ่ายเท่าไหร่ยังไงนะครับผมนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย60เราก็ประหยัดได้เยอะกว่า50-50นะครับแต่ว่านั่นแหละครับด้วยความที่มันอาจจะงงๆหน่อยนะครับผมเอาเป็น50-50เหมือนเดิมก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่า
1: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้โชคทองครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะฮะยาจุกันยุงทรหันฟ้าเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังส่งกันถึงสิ้นเดือนนี้เหมือนกันครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมนะครับ30กันยายนหมดเขตแล้วนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจุกันยุงทรหันฟ้าสูตรสีใดก็ได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน4ปนฝสายไหมกรุงเทพ10224ได้เลยนะครับส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะรางวัลที่1เป็นทองคำแท่งหนัก1บาทนะครับแล้วก็รางวัลย่อยเป็นสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์นะฮะรวมมูลค่ากว่า 179,500 บาท
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
9: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงครับคุณผู้ฟังการดูแลตัวเองทุกวันนี้นะฮะเริ่มต้นง่ายๆครับกับการดื่มนะครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับครับนะฮะที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงง่ายได้ทุกวันนะครับและคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อได้นะฮะสำหรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่ร้านค้าทั่วประเทศนะครับและวันนี้ครับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับนะฮะแล้วก็เครื่องดื่มโอทีนะครับสูตรก็ได้นะครับเมื่อดื่มแล้วอย่าทิ้งฝาครับเก็บไว้สะสมให้ครบ3ฝานะฮะแล้วก็เงินอีก2บาทนะฮะเพื่อแลกรับนะฮะเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดได้เลยนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: แท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101

0: งานจากเบียร์พร้อมพงนะครับไรอ้อยวิทยานะครับก่อนหน้านี้เพลงจากเวียงนิรมนต์นะฮะเรตะวัฒนะเรตะฮักนะลีลาวดีครับคุณผู้ฟังนะครับผมงานจากเวียงและก็เบียร์ด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงเพลงจากเอ็กซ์ซูเปอร์กริดนะครับกับเพลงเขามาซีนะครับนายร้อยหน้าลิฟครับจากพี่เอกพลวงตระการด้วยครับแล้วก็สัญญา5บาทนะฮะจากเอกราสุวรรณภูมิครับคุณผู้ฟังตีหนึ่ง26นาทีนะครับยังคงอยู่ด้วยกันกับดีเจบุ๊กนะครับในชั่วโมงที่3 90ลูกทุ่งรักไทยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สำหรับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยครับเพลงที่ออนชาร์ตในสัปดาห์นี้ฮะจากศิลปินรูปหล่อกับเพลงที่ชื่อว่าอ่านเกมไม่ขาดนะฮะจากเพชรกทาวุฒินะครับสัปดาห์นี้ขึ้นมา1อันดับจากอันดับ9มาอยู่ในอันดับที่8แล้ว

0: เพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเล่าข่าว90
1: เคมีดีเกินต้านกวางดุงฤทัยชวนทีทีเร็กซ์ร่วมฟีเจอริ่งในซิงเกิลพิเศษบ่อมีไผ่ล่าสุดยกกองไปถ่ายทำเอ็มวีเรียบร้อยงานนี้ทั้งคู่เคมีลงตัวสุดๆแฟนๆเตรียมรอฟังรอชมกันเร็วๆนี้นะคะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวม
3: แปรงฟันก็เจ็บ
2: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
5: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตฟิตฟิตฟิต
7: ยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล้ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
9: ่ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
4: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
4: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
4: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
4: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
10: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกอดเอ่ยเตกอดเอ่ยเตจดทมจดทมอ้อยเมียนพระอ้อยเมียนพระมันจะยาก

0: สุขหน้าแล้วนะฮะใครเป็น FC พี่แมนมณีวันไปเจอกันที่งานแท็กซี่สโมสรนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนะฮะแล้วก็ต่อด้วยงานลูกทุ่งสแควร์ครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันเลยนะฮะสำหรับพี่แมนมณีวันครับ
1: Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: เติมน้ำมันต้องเติมให้คุ้มน้ำมันคุณภาพครับต้องที่ปั๊ม Sasco เลยนะครับสมัครสมาชิกก่อนเติมจะได้สะสมคะแนนกันนะครับสะสมง่ายๆคุณผู้ฟังครับนะฮะเข้าไปสมัครได้ที่ LINE @Sasco นะครับสมัครปุ๊บสะสมคะแนนได้ปั๊บแค่แจ้งเบอร์โทรศัพท์นะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์เลยนะครับเมื่อเติมครบ 1,000 บาทรับน้ำดื่มขวดใหญ่ฟรี1ขวดนะครับและก็ลูกค้านะฮะที่มีบัตรเครดิต KTC เมื่อเติมครบ 1,200 บาทครับชำระด้วยบัตรเครดิต KTC รับน้ำดื่มเพิ่มอีก1ขวดไปเลยครับคุณผู้ฟังช่วงนี้สามารถนะฮะนำคะแนนที่สะสมผ่าน KTC Forever มาแลกส่วนลดน้ำมันได้นะครับใช้449คะแนนแลกส่วนลด50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลดสุดคุ้มเลย100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงปลายปีนี้ฮะคุณผู้ฟังนะฮะ31ธันวาคมนู่นเลยครับคุณผู้ฟังที่ปั๊ม Sasco ทุกสาขาทั่วไทยนะครับติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sasco ปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติป
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูก
2: เนื่องจากหวัด
1: กลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ข่าวด่วนครับพบผู้หญิงไทยจำนวนมากกำลังวิกฤตทั้งหน้าหมันร้อยสิวและผิวหมองคล้ำจากแดด
5: ล่าสุดพบทางสว่างแล้วค่ะด้วยนากาโนะไวท์เพอร์เฟกต์คลีนซิ่งโฟมบ่มล้างหน้าน้ำมันหมากเข้มข้นสะอาดลึกถึงรูขุมขนฟื้นผิวใสทันทีหน้าไม่มันไม่แห้งตึงรอยดำจางลงอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ
4: ราคาเพียง299 บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
9: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
10: เซ็ตแคบิลแคราตินครับคุ้มมากจริงๆนะคุณผู้ฟังครับเพราะว่า1ชุดนะฮะเขามี5ชิ้นให้เลยครับประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มนะครับลิฟออนแฮร์และก็ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับทั้งหมดนี้ครับอุดมไปด้วยแคราตินจากขนแกะนะครับช่วยฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีนะครับช่วยเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นและดูสุภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับรู้ฟังครับสุภาพเส้นผมดีขึ้นแน่นอนนะครับกับทรีทเมนต์นะฮะคุณภาพเซตแคบิลเคราตินครับคุณผู้ฟัง1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ659บาทนะครับเราจำหน่ายเพียงแค่550บาทเท่านั้นแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืดสวยๆจาก90ลูกทุ่งรักไทยมูลค่า250บาทให้1ตัวนะครับส่งฟรีด้วยนะครับคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อเซตแคบิลเคราตินครับโทรเลยที่หมายเลข0923524446ครับ

และแล้วเวลาก็หมดลงครับผู้ดูฟังเนี่ยมาย้ำกันก่อนนะฮะว่าวันที่4 5 6 7นะฮะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาอีกแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากในภาคเหนือภาคอีสานก็ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละฮะส่งไม้ต่อให้พี่โจ้ละพลนะครับวันนี้บุ๊กบายบายแล้วเจอกันอีกทีวันอาทิตย์นะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

อดีตรักบ้านนานะครับพี่เอกเอกชัยศรีวิชัยครับและก่อนหน้านี้นะครับเริ่มต้นกันที่แช่งหัวใจครับกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะแล้วก็ตามมาด้วยนางมารที่รักเธอนะครับจากจิ้งหรีดขาววงศ์เทวันนะครับมีคนดีคนเดิมครับดวงจันทร์สุวรรณีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะครับ4เพลงเริ่มต้นกันแล้วนะครับนี่คือช่วงดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวนะครับนะทักทายกันนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569นะครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมากับ DJ บุ๊กพบสินนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลานี้ชิปนี้3ชั่วโมงนะครับปลายทางยาวๆไปที่ตี5แล้วครับตอนนี้ตี2 21นาทีนะครับก่อนจะฟังเพลงนะฮะ

แล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆใน3ชั่วโมงเช้านี้ฮะเราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับวันนี้อดีตในอดีตนะครับพาคุณผู้ฟังย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2461ครับ4กันยายนพุทธศักราช2461วันเกิดไพบูลย์บุตรขันนักแต่งเพลงของไทย4กันยายนพุทธศักราช2461วันเกิดไพบูลย์บุตรขันนักแต่งเพลงคนสำคัญของไทยเกิดที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเป็นบุตรของนายบุตรนางพร้อมบุตรขันหลังจากที่บิดาถึงแก่กรรมก็มาอาศัยอยู่กับอาที่กรุงเทพแล้วก็เข้าเรียนที่โรงเรียนสวัสดิ์อํานวยเวศจนจบชั้นมัธยม8ระหว่างนั้นได้เขียนบทละครแล้วก็เพลงนะครับส่งกระจายเสียงที่สถานีวิทยุ 7PJ สารแดงโดยใช้นามปากกาว่าตรีบูลจากนั้นนะครับเป็นครูสอนภาษาไทยที่โรงเรียนกวางสิวออกมาแล้วก็ออกไปทำงานนะครับที่โรงไฟฟ้าสามเสนแต่ว่าถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครูไพบูลย์นะครับจึงได้ออกมาเขียนบทละครแล้วก็แต่งเพลงประกอบละครให้คณะแม่แก้วและก็ออกเดินสายไปต่างจังหวัดกับคณะละครครูไพบูลย์นะครับเป็นศิษย์คนหนึ่งของพรานบูลย์หรือจวงจันทร์จันคณาภายหลังสวัสดิภาพบุญนาคได้นำเพลงของครูไพบูลย์นะครับไปร้องแล้วก็อัดแผ่นเสียงจนได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปีพุทธศักราช2492ครูไพบูลย์ก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผลงานของครูไพบูลย์มีทั้งเพลงบทละครวิทยุบทลิเกเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงที่เป็นผลงานอมตะในช่วงนั้นนะครับก็ได้แก่โลกนี้คือละครนะคนขับร้องก็คือปรีชาบุญเกียรตินะชายสามโบสถ์นะครับนะคนขับร้องก็คือคำรณสัมบุญญานนท์ตารางหัวใจครับนะคนขับร้องก็คือคุณชาญเย็นแขกลิ่นโคลนสาบควายนะครับนะก็เช่นเดียวกันนะครับอีกเพลงที่คุณชาญเย็นแขนะครับเป็นคนขับร้องข้าน้ำนมก็เช่นเดียวกันนะครับเพลงน้ำตาเทียนครับคุณทนทองใจนะครับขับร้องฝนเดือน6ครับคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์มนเมืองเหนือนะครับคุณสมยศทัศนพันธ์เป็นคนขับร้องนะครับและในจำนวนนี้นะครับมีหลายเพลงที่รับรางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งไทยแต่ความจริงแล้วท่านแต่งไว้ทั้งเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกกรุงกล่าวคือแต่งไว้ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกเป็นลูกทุ่งลูกกรุงในปีพุทธศักราช2502ซึ่งในปีนี้นะครับท่านล้มป่วยด้วยโรคร้ายจนต้องอาศัยยาเสพติดเพื่อบรรเทาอาการของโรคและก็ต้องบำบัดรักษาตัวที่วัดถ้ำกระบอกอยู่ระยะหนึ่งครับนับว่าเป็นช่วงชีวิตที่มีความตกต่ำมากที่สุดก่อนจะกลับมาสร้างชื่อเสียงอีกครั้งนะครับในปีพุทธศักราช2511ด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์ก่อนจะถึงแก่กรรมด้วยโรคลำไส้เมื่อวันที่29สิงหาคมปีพุทธศักราช2515รวมอายุได้54ปีชีวิตครูไพบูลย์นะครับไม่ต่างอะไรกับนักประพันธ์หรือว่าศิลปินสมัยอดีตที่ไม่เพียงมีภาพชีวิตที่ผิดหวังสมหวังความรักขมขื่นและก็ยังมีภาพของความยากจนเจือปนอยู่ด้วยครับเช้านี้เจอกันนะครับอุณหภูมิลดลงมาจากเช้าวันที่ผ่านมานะครับวันนี้เริ่มต้นชั่วโมงแรกอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

ำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับจันจวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆนะครับหลายคนกินแล้วนอนทันทีนะครับทำไงได้

0: ได้ครับพออิ่มแล้วหนังตาเรียกว่าคือหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนนะครับหลายคนชอบกินเผ็ดๆนะกินอาหารรสจัดซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับจริงๆแล้วก็ป้องกันได้นะครับโดยทุกท่านจะต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับต้องเลิกกินแล้วนอนก่อนเลยครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดด้วยควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นเพราะโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรครวมไปถึงอาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ด้วยนะครับโจขอแนะนำครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนที่ดีขึ้นนะครับรสชาติจะคล้ายๆกับน้ำชามะนาวเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆ ดื่มกับอะไรก็อร่อยนะหาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: มีคุณฟังหลายท่านนะครับตอนนี้ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับมีใครกันบ้างครับหลังไมค์022807127คุณชูชาติตลิ่งชันครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามานะครับเป็นกำลังใจแรกเช้านี้เลยนะครับขอบคุณคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยครับคุณยายสิงหายมราชมาแล้วนะครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานครับกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสิงหาน่ารักมากเลยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับคุณยายสิงหารอติดตามได้เลยนะครับ SMS 4689990 คุณ A เป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันศุกร์ครับผมวันศุกร์ปลายสัปดาห์แล้วนะครับคุณ A SMS เข้ามาทักทายเป็นกำลังใจแบบนี้ทุกเช้าเลยครับต้องขอบคุณคุณ A ด้วยและเป็นกำลังใจให้คุณ A ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำงานกะดึกครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนไปยาวๆนะฮะนู่นเลยฮะตี5ปลายทางเลยนะครับสู้ๆครับส่งกำลังใจไปให้นะครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาครับเจ้าชายสหรัฐครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนจากซานฟรานแคลิฟอร์เนียนะครับรายงานตัวมาแล้วคุณธนภูมิฮะตามมาติดๆเลยนะครับคุณชัยธนันตรีทองครับรายงานตัวเรียบร้อยรวมไปถึงคุณประจิตพลจินดานะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่คุณนกปทุมมาแล้วเช้านี้ครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับอินบ็อกซ์มาด้วยครับคุณชินกรตรวจนอกครับรายงานตัวมาแล้วคุณอุ่นเรือนสรีสองสมนะครับหายไปหลายวันฮะเช้านี้รายงานตัวแล้วครับคุณพี่สุภาพรศิลปชัยนะครับกำลังฟังอยู่ทำงานไปด้วยติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับคุณสมพงษ์กมลจากน้ำยืนอุบลราชธานีนะครับในบอกฟังเกือบทุกวันเลยฮะคุณสมพงษ์บอกนะครับนะพี่เยาครับฟังอยู่เช่นกันฮะรายงานตัวมาแล้วรปภ.หนูเตียงเสรีครับไม่พลาดครับคนนี้มาเป็นกำลังใจตลอดอยู่แล้วครับคุณบุญธรรมนวลคำครับส่งกำลังใจมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยนะครับพระคุณเจ้าประยูรนะฮะถ้าอ่านจากชื่อ Facebook นะครับกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129 บาทโปรสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
5: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
5: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
6: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
5: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
6: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
7: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
5: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต
8: 100%

0: เตรียมตัวพบกับสาวเก่งคนนี้ได้เลยนะครับปลายกนกพรนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันย่านมาทัดทองจุฬาซอย4นะครับนี่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดฮะบอกคืนแล้วเนาะฮะได้ฟังแน่นะครับเตรียมตัวไปเจอนะฮะแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงนี้ดังๆที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะครับใครฟังบอกคืนแล้วเนาะปลายกนกพรนะครับฟังแล้วชอบขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: สนุกแน่นะครับเพราะมาแน่เช่นเดียวกันนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันมาทัดทองจุฬาซอย4โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ครับนี่คือ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
1: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
2: อะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ3

ออนชาร์ตต่อเนื่องนะครับ4สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดนะครับลงมา2อันดับนะครับตอนนี้มาอยู่ในที่3แล้วนะครับเป็นกลอนลำใหม่ล่าสุดจากฮักแพงวรยาพรจากค่ายสาวร้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนั่นเองนะครับและนี่คืออันดับที่3ครับสาวหมอลำห้องไห่ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

าวถ้าเงินไม่มีนะครับบอกเลยฮะตอนนี้ใครโสดอยู่นี่นะครับดูข่าวนั่งอ่านข่าวของผู้หมวดที่ช้ำรักกรณีที่ภรรยาคบชู้ครูสอนขับรถนะครับโอ้ฮะตอนนี้เนี่ยนะหลังจากที่ประกาศผ่านรายการโหนกระแสเนี่ยนะฮะมีสาวๆนะฮะยื่นความจนงไปเพียบเลยทีเดียวนะครับภรรยาที่อยู่กินกันมาถึง20ปีนะครับแอบคบชู้ก็คือเป็นครูสอนขับรถโดยเจ้าตัวเนี่ยนะครับผู้หมวดเป็นคนส่งภรรยานะฮะไปเรียนขับรถแล้วภรรยาก็ไปคือไปเป๊งปังไปพบรักกับครูสอนขับรถแล้วก็นอกใจฮะสุดท้ายเลิกแล้วก็ประกาศกลางรายการนะครับรับสมัครภรรยาคนใหม่เนี่ยนะฮะหรือว่าคือหญิงสาวคนใหม่เข้ามาดูแลหัวใจทันทีนะครับขออายุ30ปีต้นๆไม่เกิน40ปีนะครับเป็นเพียงคนที่มีจิตสำนึกมีจรรยาบรรณในการเป็นสามีภรรยามีหิริโอตปะนะครับมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเพราะไม่อยากจะให้ซ้ำรอยภรรยาเก่านั่นเองนะครับภรรยาใหม่เนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่ตัดสินใจจะได้รับอะไรบ้างนะครับทันทีที่ตัดสินใจแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับเงินเดือนละ 30,000 บาทนะฮะขณะที่ค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะครับเจ้าตัวระบุรับผิดชอบให้นะครับไม่ต้องจ่ายให้เองมีรถยนต์ให้ใช้1คันมีทองให้ครับสร้อยคอสร้อยข้อมือนะครับน้ำหนักสร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมืออีก1บาทนะโอ้นะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถคือทักแชทสมัครไปได้ที่เพจ Facebook ทุบข่าวนนโอ้สาวๆเนี่ยนะฮะเรียกว่าทักแชทสมัครกันรัวๆไม่ขาดสายเลยนะครับแต่ว่าผู้หมวดยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นเนี่ยนะครับไม่เกี่ยงด้วยนะบางคนอาจจะคืออายุอยู่ระหว่าง 30-40 เนี่ยนะฮะอาจจะคือเคยแต่งงานมาแล้วมีลูกติดมีอะไรคืออันนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคขอให้มีใจให้กันคือมีใจจริงรักกันจริงนะฮะสำคัญที่จิตใจเห็นบอกแบบนั้นนะครับคือไม่ได้แบบเข้ามาเพราะเงินแต่ว่าเข้ามาเพราะคืออยากจะใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เท่าจริงๆประมาณแบบนั้นนะครับอ้าวนะฮะ

เฮิร์สในระบบสตีริโอฟังสดๆพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับแต่จังหวัดไกลๆบางท่านอาจจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกเลยครับฟังได้ผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์วันนี้สามารถโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android แล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถนัดแบบไหนก็พิมพ์ได้เลยแล้วก็โหลดไว้นะครับแอปเดียวที่ท่านสามารถติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยได้และฟังอีสาน FM ได้ด้วยครับเรียกว่าฟังได้ในแอปเดียวเลยนะครับที่สำคัญย้ำว่าโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายท่านที่ใช้ Android นะครับแล้วก็เคยโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้แล้วแต่ไม่เคยได้อัปเดตเลยเนี่ยนะฮะกดอัปเดตสัก1ครั้งครับเพราะเรามีการปรับปรุงแอปอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะได้ฟังแบบโอ้เสียงชัดใสเสียงนุ่มๆเสียงเพราะๆเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับนะสำหรับการติดตามรับฟังนะครับติดต่อสื่อสารกับทางรายการหลังไมค์02-280-7127ครับ SMS 4689990นะครับหรือท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาสามารถ inbox หรือว่า DM ทักทายรายงานตัวได้ช่องทางนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำยาดมสมุนไพรนะครับสรรพคุณก็คือช่วยแก้วิงเวียนศีรษะแก้ลมนะครับแล้วก็ยังช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยนะครับพิเศษเลยก็คือมีกลิ่นหอมสมุนไพรธรรมชาติและก็มีขนาดให้เลือกหลากหลายครับเรียกว่าเลือกได้ตามใจชอบกันเลยนะครับมีติดบ้านมีติดตัวไว้ครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: มีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับแล้วก็รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาในชั่วโมงนี้นะครับทาง SMS 468-9990 ครับพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับพี่สายน้ำฟังอยู่บอกว่าน้องโจ้ขอเพลงบุญผลาบ่ฮอดนะครับเพลงนี้อยู่ในอันดับที่2ของชาร์ตด้วยนะครับเป็นงานจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์นั่นเองนะครับรอฟังในช่วงรักไทย10อันดับเพลงดังซึ่งก็จะมีการนำเสนอในทุกๆช่วงนะครับติดตามกันได้เลยส่วนอินบ็อกซ์ท่านจะเป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณบัวไลหรือบุญเรืองมาแล้วครับทักทายรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับกำลังฟังอยู่ด้วยและที่สำคัญนะครับฟังยาวๆนะครับชั่วโมงหน้าตีสี่มี Facebook Liveถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งร้องไทยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปติดตามรับชมไลฟ์สดได้อย่างคุณบัวไลนี่ไปเป็นกำลังใจในทุกเช้านะครับเข้าไปกดหัวใจสีแดงส่งกำลังใจรัวๆพร้อมทั้งแชร์จุกๆเลยนะครับโอ้เช้าวันที่ผ่านมานะครับเห็นยอดแชร์แล้วโอ้ยิ้มเลยต้องขอบคุณคุณบัวไลหรือบุญเรืองนะครับที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยฮะน่ารักมากๆนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับมาแล้วครับคุณแม่น้องฟ้าก็เข้าไปติดตาม Facebook Live ครับไปเป็นกำลังใจในไลฟ์สดไปกดใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจทุกเช้าเช่นกันนะครับข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะรายงานตัวมาแล้วครับเสร็จแล้วตอนนี้กำลังเตรียมที่จะคือเตรียมวัตถุดิบที่จะทำเมนูนะครับในเช้าวันนี้เพราะเนื่องจากว่าแต่ละเช้าแต่ละวันเนี่ยนะครับจะมีเมนูอร่อยๆแบบเยอะเลยฮะเรียกว่าหลาย10เมนูเลยฮะก็แน่นอนนะก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเตรียมอุปกรณ์เตรียมวัตถุดิบของสดต่างๆฮะจะคือจะผักจะปลาอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการเตรียมล้างทำความสะอาดกันก่อนที่จะปรุงเป็นเมนูอร่อยๆนะครับในที่สำคัญที่นี่โอ้โหคือของเขาดีแล้วก็เขาขายถูกฮะคือหาค่อนข้างยากฮะคือแกงถุงเนี่ยนะฮะถุงละแบบ20บาทเนี่ยบอกเลยว่าคือยากอย่างแถวบ้านนะครับนะแถวบ้านเนี่ยเริ่มต้นที่40เริ่มต้น40แล้วนะฮะ40ที่ว่าก็หมายถึงว่าถ้าเป็นผัดเป็นแกงอะไรก็แต่ก็แล้วแต่นะฮะแต่ต้องเป็นแบบประเภทผักก็จะเริ่มตักที่แบบ40นะแต่ถ้าหากว่ามีแบบอย่างอื่นเข้ามาแบบมีหมูมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยมีเนื้ออะไรต่างๆนะฮะเข้ามาแบบรวมอยู่ด้วยครับก็คือไม่ได้ละก็จะเริ่มอีกราคาหนึ่งไปละประมาณแบบนั้นเลยนะแต่นี่แบบเขาขายแบบคือถุงละ20แต่ว่าแบบปริมาณเท่าไหร่ยังไงเนี่ยโดยส่วนตัวแน่นอนว่าคือไม่ได้เห็นแน่ๆไม่ได้ไปดูแน่แต่ว่าพอเห็นราคาแล้วก็โอ้โหมันค่อนข้างหายากมันจะมีแหละฮะแต่มันก็ค่อนข้างหายากละที่สำคัญที่นี่เขามีมุมให้ทานฟรีด้วยนะฮะประเด็นเนี่ยมีทานฟรีได้ด้วยบางคนอาจจะแบบคือลำบากจริงๆฮะไม่มีจริงๆฮะเข้าไปได้เลยฮะไปบอกที่ร้านได้เลยฮะได้ทานฟรีแน่ครับคือที่พูดนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าคือมาเชียร์มาอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคือที่เขามีน้ำใจเขาพร้อมที่จะให้ช่วยเหลือสังคมจริงๆฮะเราก็อยากจะส่งต่อนะคือเป็นกำลังใจดีๆเหล่านี้นะครับให้กับคนทำดีนะครับเพราะที่นี่เขารวมเอาคนดีคนมีน้ำใจเนื่องจากคือจะมีลูกค้าที่ใจดีเนี่ยนะครับบางคนมีวัตถุดิบก็เอาวัตถุดิบไปให้นะบางคนไม่มีแต่อยากจะร่วมด้วยก็คือไปบริจาคเป็นเงินอะไรแบบนี้ก็มีฮะเท่าที่พูดคุยนะฮะกับทางร้านเนี่ยนะคือมันสุดจริงฮะแต่โดยส่วนตัวก็ยังย้ำว่าก็ยังไม่เคยได้ไปนะแต่อยู่ไม่ไกลฮะนี่ฮะตลิ่งชันนั่นเองนะมีโอกาสจะต้องได้แวะไปแน่ๆนะครับคุณพี่ทิตินาถภูมิรินทร์นะครับมาแล้วครับรายงานตัวมาเรียบร้อยก่อนเจอกัน Facebook Live นะชั่วโมงหน้านะครับตี4ครับเพราะทุกเช้านะคุณพี่ทิตินาถก็ไปกดหัวใจสีแดงรัวๆส่งกำลังใจให้ในไลฟ์สดทุกเช้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะชั่วโมงหน้าครับใครว่างๆเข้าไปชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็เข้าไปเป็นกำลังใจครับทักทายไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ใน Facebook Live ได้เลยที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใส ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
7: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
8: ์ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ฟังเพลงที่ชอบฟังเพลงที่ถูกใจเนี่ยนะครับบางทีเพลงที่เราเคยได้ยินแบบคุ้นหูสามารถแบบเนื้อเพลงมาแต่ท่อนแรกกับร้องตามฟ้องคลอได้จนจบเพลงเลยนะครับก็แบบโอ้ร้องไปมีความสุขเพลงแบบเนี้ยเป็นไหมครับนะเพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับเช้านี้ผลงานพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับมาพร้อมกับจักรยานคนจนนะครับนะเพลงสนุกนะครับเชื่อว่าน่าจะถูกใจ FC พี่แอลยอดรักแน่นอนเลยนะครับใครคิดถึงพี่แอลก็ฟังเพลงแบบนี้นะครับจะได้คลายความคิดถึงไปได้บ้างครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำนะครับถ้าฟังแล้วชอบคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
0: อย่าให้พลาดโอกาสนี้นะครับเพราะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับหมดเขตรับชิ้นส่วนนะครับวันที่30กันยายน69นี้แล้วนะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ส่งชิ้นส่วนต้องรีบเลยนะครับอย่ามัวแต่เก็บสะสมนะครับเพราะเดี๋ยวใกล้วันแล้วลืมไม่ได้ส่งนี่พลาดโอกาสเลยนะครับทุกคนฮะมีโอกาสที่จะลุ้นเป็นเจ้าของทองคำแท่งสร้อยคอทองคำทั้งนั้นเลยนะครับนี่แหละฮะหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15นะครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลและก็รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลครับรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทนะครับเพียงส่งฝากล่องยาจุกจุงตราหานฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสูตรควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องออกมาใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นไม่ต้องส่งมาทั้งกล่องนะครับนะเอาเฉพาะฝากล่องครับตัดฝากล่องออกมานะครับแล้วก็พลิกด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นพื้นที่ว่างๆครับจะเขียนหรือจะพิมพ์ถนัดแบบไหนก็ได้นะครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนเลยนะครับเอาให้อ่านออกเนี่ยนะครับแล้วก็รีบส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ครับย้ำว่าภายใน30กันยายน2569นี้เท่านั้นนะครับต้องรีบฮะอย่าช้าอย่าลืมว่าใครที่ส่งมากโอกาสก็ย่อมมีมากนะครับหลายคนอาจจะเคยลุ้นรางวัลนะทุกวันที่1ทุกวันที่16ก็แล้วแต่นะครับลุ้นเท่าไหร่ก็โอ้โหไม่ถูกสักทีแค่จะถูก2ตัวหรือว่า3ตัวก็โอ้โหเป็นเรื่องที่ยากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่ารางวัลต่างๆที่จะ6ตัวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ยากแต่การลุ้นโชคนะครับลุ้นโชคทองจากหานฟ้าคือมันเป็นอะไรที่แบบต้องบอกก่อนนะว่ามันค่อนข้างง่ายแค่เอื้อมเท่านี้เองนะครับแค่ส่งชิ้นส่วนนะครับมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลแล้วฮะแต่ใครที่ไม่ได้ส่งคือนั่งฟังเฉยๆก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นนะฮะเปิดประตูดวงให้กับตัวเราเองนะครับส่งชิ้นส่วนนี่แหละครับเข้าไปร่วมแชร์ฮะเราจะได้เป็นคนที่มีโอกาสนะครับจะได้เป็นเจ้าของทองคำแท่งฮะงานนี้แจกทองคำแท่งเลยนะทองคำแท่งเลยนะครับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลแล้วก็มีรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลนะครับราคาทองตอนนี้ก็โอ้โหฮะทุกคนก็รู้ว่าราคาขนลุกเลยนะฮะจะซื้อทองไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยนะครับเมื่อก่อนในราคา 2-3 หมื่นก็ว่าแบบก็ว่ายากแล้วพอมาเจอแบบโห 70,000 บวกนี่ก็แบบโหคิดหนักนะจะหาเงินซื้อทองเนี่ยนะฮะโอ้โหโดยเฉพาะหนุ่มๆฮะถ้าวันนี้นะฮะจะไปแบบขอแฟนแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่ฮะถ้าสินสอดเนี่ยนะฮะเป็นคือนอกจากเงินสดแล้วยังเป็นทองอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าก็แบบโหนะฮะราคาก็ยิ่งแบบก็ยิ่งเป็นโจทย์ที่ยากที่หนักเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฮะน่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อรักจริงนะครับยังไงก็ต้องสู้ต่อไปใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับย้ำว่าอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนรีบเลยนะครับหมดเขต30กันยายน69นี้เท่านั้นครับส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับยาจุกจุงตราหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
2: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
3: ้
2: ว
3: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
4: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
3: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
5: เธอทำไมตัวหอมจังใช้น้ำหอมแบรนด์เนมหรอ
3: เปล่านากาโนะบอดี้เซรั่มสูตรกุหลาบบัลแกเรียทานแล้วผิวหอมฉ่ำแบบลูกรักพระเจ้าเลยตัวนี้คือจบจริง7 in 1ทั้งเตรียมผิวบำรุงล้ำลึกผิวแลดูกระจ่างใสชุ่มชื้น72ชั่วโมงปกป้องผิวจากมลภาวะด้วย
4: ราคาเพียง299บาทซื้อ2แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: คุณผู้ฟังครับปภ.นะครับเขาแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและก็กรุงเทพนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่างวันที่7ถึง13กันยายน69นะครับเตือนประชาชนจุดเสี่ยงติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะครับวันที่ผ่านมาครับ3กันยายน2569เวลา 19:20 นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยนะครับว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปพกได้รับแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือได้มีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับในวันที่7ถึง13กันยายน2569ประกาศณวันที่3กันยายน2569นะครับแจ้งว่าในช่วงวันที่7ถึง13กันยายน2569เวลา 16:00 นถึง 19:00 นเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและก็คาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและก็บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือว่าแนวฟันรอเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่7ถึง13กันยายน2569ดังนี้ครับภาคกลาง6จังหวัดและกรุงเทพมหานครนะครับได้แก่จังหวัดปทุมธานีครับพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีและก็อำเภอสามโคกนะครับจังหวัดนนทบุรีครับอำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอปากเกร็ดและก็อำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมนะครับพื้นที่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและก็อำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครนี่ทุกอำเภอเลยครับจังหวัดสมุทรสงครามเช่นเดียวกันทุกอำเภอครับจังหวัดสมุทรปราการมีอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและก็อำเภอบางบ่อครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้มีการประสานแจ้ง6จังหวัดภาคกลางนะครับซึ่งก็ได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและก็สมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในครั้งนี้ครับและก็ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองอาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับตลอดจนนะครับมีการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัย แล้วก็ทีมปฏิบัติการประจำพื้นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับให้พร้อมเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีถ้าว่าเกิดสถานการณ์นะครับมีน้ำทะเลแบบหนุนขึ้นมาแล้วก็อาจจะน้ำท่วมได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่อยู่ชายฝั่งนะก็เจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในคือริมแม่น้ำก็ต้องเตรียมระวังนะครับข้าวของก็เก็บขึ้นที่สูงนะครับให้ได้ปลอดภัยนะครับทั้งนี้ประชาชนก็สามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยนะครับที่แอปพลิเคชันครับไทย Disaster Alertและก็หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยเนี่ยนะครับสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทางไลน์นะครับปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยนะครับเพิ่มเพื่อนไลน์นะ ID ครับ @1784ddpm เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะ @1784ddpmแล้วก็สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนนั่นเองนะครับนะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่นะทั้งหมดนะ6จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนะกรุงเทพมหานครนะครับนะพื้นที่ต่างๆเหล่านี้นะครับในช่วงวันที่7นะถึง13กันยายน2569ก็เป็นข้อมูลที่คือแจ้งให้ได้ทราบก่อนเตือนก่อนที่คือจะมีเหตุการณ์นะฮะเราไม่รู้ว่านับถึงวันนั้นแล้วเนี่ยนะฮะอย่างเหตุการณ์กรณีที่น้ำทะเลจะหนุนสูงที่ว่าเนี่ยนะครับจากการคาดการณ์ไม่รู้ว่าคือจะมากจะน้อยยังไงถ้าน้อยไม่กระทบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันได้รับผลกระทบเกิดน้ำทะเลหนุนสูงนะครับแล้วก็โอ้โหทะลักเข้ามานะครับท่านที่อาจจะอยู่คือริมแม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคืออาจจะได้รับผลกระทบแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งเป็นแบบแนวฟันหลอเนี่ยนะฮะที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ่อยๆนะครับเจออยู่บ่อยๆนี่ต้องยิ่งต้องเฝ้าระวังเลยนะครับ

ยางลบหัวใจชื่อเสียสละนะครับงานจากไพพงศธรครับในเวลาชั่วโมงหน้านะครับ Facebook Live ครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากต่ายอรไทยนะครับและนี่คือบอกรักแต่บอกรู้สึกว่ารักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแท็กซี่สโมสรรับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทและเงินรางวัลมากมายวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้

ในร้อยหน้าลิฟต์ครับเอกพลมนตรการและก่อนอันนี้เริ่มต้นด้วยยาใจคนจนจากพี่ไม้พี่รวมพรครับแล้วก็ตามมาด้วยปริญญาใจจากพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับนะมนแคนกันคูณเช้านี้มาพร้อมกับเรือนหอห้องเช่าครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครเปิดฟังทางวิทยุอยู่ตอนนี้นะครับนะชั่วโมงนี้เรามี Facebook Live มีถ่ายท่อสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยด้วยนะครับถ้าอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งและอยากจะเข้ามาทักทายทำความรู้จักกับ FC ที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับทุกคนเข้าไปชมได้ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเลยนะครับตอนนี้มีสมาชิกเราหลายท่านที่กำลังชมไลฟ์สดอยู่นะครับเราสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายทำความรู้จักกันได้ในห้องไลฟ์สดนี้เลยนะครับเข้ามาแล้วต้องฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับแล้วทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ฮะพิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวมาด้วยเพื่อที่จะรู้นะครับให้ได้รู้ว่า

ชร์กำลังใจเรียบร้อยนะครับตามมาติดๆด้วยคุณยายสง่ามโนนึกนะครับคุณยายสง่ารายงานตัวพร้อมกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับน่ารักมากครับแม่แอ๋วคนสวยครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับทักทายรายงานตัวพร้อมแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับแม่แอ๋วนะครับนอกจากนี้ฮะตามมาติดๆด้วยคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรก็รายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสมาชิกเพิ่มเติมมาด้วยนะครับคุณสุพัฒนาพัทรานุรักษ์ครับพี่น้องคนไทยในต่างแดนจากออสซี่นะครับรับชม Facebook Live ที่ต่างประเทศนะครับเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้นะครับง่ายดายเลยฮะมาดยาเส้นใหญ่จากเบตงยะลาจากทางใต้ครับมาดยารายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยครับตามมาด้วยคุณพี่ทิตินาถพรมรินทร์นะครับชม Facebook ไลฟ์อยู่รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันฮะและนอกจากนี้ครับพี่นิตยาบางกรวยมาแล้วครับรายงานตัวเรียบร้อยเช้านี้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากพี่นิตยาบางกรวยแล้วครับคุณยายน้องโมบายก็มาด้วยเช่นกันนะครับคุณบัวไหลลือบุญเรืองไม่พลาดอยู่แล้วนะครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณบ่าวบ่าวมาแล้วนะครับรายงานตัวแล้วด้วยเช่นกันนะครับสมาชิกเข้ามาทยอยเข้ามารายงานตัวแล้วนะครับเช้านี้ครับหลายท่านที่ชม Facebook ไลฟ์อยู่นะครับก็ทักทายรายงานตัวเข้ามาให้ได้รู้ว่าตอนนี้กำลังติดตามรับชมไลฟ์สดนะครับใครชมอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเข้ามารายงานตัวนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจกันด้วยนะใครที่ติดตามรับชมอยู่นะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ฮะสมาชิกฮะรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับไม่หยุดเลยฮะล่าสุดนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณบุญมาอุ่นจานนะคุณบุญมามาเป็นกำลังใจทุกเช้าไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยคุณสุพจน์สิทธิศรีนะครับมาแล้วครับรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณชมัยพรคุณชมัยพรผสมงามครับนะคุณชมัยพรนะครับก็มาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยนะครับเห็นว่าเช้านี้ตื่นทันนะก็เลยได้มาเจอกันใน Facebook Live นะครับเข้ามากดหัวใจสีแดงรัวๆเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะครับนะคุณนกปทุมมาก็เข้ามาแล้วเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็ทักทายเข้ามานะครับนะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อใน Facebook Live ส่วนทางวิทยุครับขยับจังหวะดีกว่าครับเราไปฟังเพลงสนุกกันนะครับ Lion Sun Form ครับ RSFและนี่คือช็อตฟิลหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยนะครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะครับส่งเพลงสนุกไม่ได้ฟังและที่สำคัญนะครับกระแสดีมากครับเข้ามาอยู่ในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์แรกครับเป็นนิวเอนทรีนะครับเรียกว่ามาแรงจริงเลยนะครับอยู่ในอันดับที่10ครับนี่คือนารีขี้เมาฝนธนสุนทรครับใครฟังเพลงนี้แล้วชอบครับเพลงที่มีจังหวะสนุกนะคึกคักแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถขอได้เชียร์ได้ครับถ้าอยากจะให้เพลงติดในชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยเราเป็นนานๆเนี่ยนะครับขอได้เลยทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่แต่ถ้าใครอยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครอยากจะรู้ว่าสัปดาห์ล่าสุดนะครับจะมีเพลงไหนเข้าสู่ชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยของเราบ้างนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามการรายงาน10อันดับเพลงดังได้นะครับทุกวันเสาร์10โมงเช้ากับ DJ ออยครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ตาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับเรียกว่าอยู่กันมายาวๆเลยนะครับและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมระดับ1ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พวงกุญแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบด้วยกันนะครับมีทั้งขวดแก้วโรออนแล้วก็แบบสำลีครับพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนนะครับมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงอากาศร้อนอย่างนี้นะครับช่วงไหนร้อนๆก็หยิบยาดมหยิบพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนนะฮะมาสูดดมช่วยคุณให้เย็นชื่นใจคลายร้อนได้แน่นอนครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียนTikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับและปีนี้นะครับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปพิเศษครับจากยาดมตราโป๊ยเซียนนะครับเรียกว่าว้าวสุดๆนะครับเพราะจะพาแฟนรายการไปเที่ยวอยุธยาแล้วก็ลพบุรีครับในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมฟรีตลอดทริปด้วยนะครับใครสนใจไปเที่ยวด้วยกันนะครับรอฟังกติการ่วมสนุกได้ที่ FM 90ลูกทุ่งรักไทยซึ่งก็จะเริ่มให้ลงทะเบียนเที่ยวฟรีในวันที่14กันยายนนี้ที่จะถึงนี้นะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับหลังไมค์ครับป้าพาจากบางระมาดเช้านี้อยากฟังหวงจากบิวพงพิพัฒน์นะครับส่วนข้อความอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับพี่สายน้ำไม่ไหลกลับนะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรนะฮะคุณขวัญชีวันนะครับก็อินบ็อกซ์มาครับส่วนหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชคุณวัฒนาจากจังหวัดตรังพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับมีเพลงใหม่รอทุกท่านอยู่แล้วนะครับถ้าอยากจะฟังเพลงใหม่ก่อนใครก็ติดตามกันได้เลยนะครับหลังโฆษณาเบรกนี้นะครับในช่วงรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: เล่าข่าว90
3: นุชวิลาวันเตรียมเสิร์ฟไลฟ์เซสชั่นเพลงฟ้อนสุดละมุนคัดเพลงม่วนๆโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยอาทิสาวมอปลายยังอายฮักมื้อใดสิคิดทอดและอีกมากมายชมพร้อมกัน4กันยายนนี้ทางช่อง YouTube ภูไทยเรคคอร์ดค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
6: ปกติชิ้นละ129 บาทหรือสุดคุ้ม12 ชิ้นราคาเพียง800 บาท
5: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
6: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
7: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
7: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10 ปี
6: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
7: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
6: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
7: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
6: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
7: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
6: ย้ำ02-974-5720
9: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
7: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับมาแล้วครับจินตราภูลาภนะครับวันนี้ส่งคิดฮอดผาแดงไม่ได้ฟังนะครับส่งเพลงช้ามาบ้างครับส่วนใหญ่จะส่งเพลงสนุกสนุกกลอนลำสนุกสนุกมาให้ได้ฟังกันนะครับทีนี้เพลงช้ากระชากอารมณ์กันบ้างนะครับคิดฮอดผาแดงครับใครฟังแล้วชอบเพลงนี้ครับทุกคนขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: พี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ทุกท่านนะครับนะอย่าลืมกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมาแล้วนะครับวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วครับ11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับรีบไปที่งานครับนำบัตรประชาชนบัตรเหลืองหน้ารถนะครับไปลงทะเบียนหน้างานแล้วก็รับสติ๊กเกอร์ไอชินติดเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับไปร่วมกิจกรรมบ่อยๆก็ได้รับสิทธิ์มากนะฮะไปบ่อยก็ยิ่งมีสิทธิ์มากมีสิทธิ์มากโอกาสที่จะเป็นเจ้าของแท็กซี่ปันสุขคันที่2ครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทก็มากไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับไปทานมื้อกลางวันอร่อยๆด้วยกันแล้วก็ไปสนุกกับทีมดีเจสุดฮาจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมทั้งศิลปินสุดฮอตครับแมนมณีวรรณครับเจ้าพ่อเพลงช้ำรักเจอกันแน่นอนนะครับรับประกันความมัน 100% แน่ครับครั้งนี้ห้ามพลาดนะครับลุ้นรับรางวัลใหญ่ 10,000 บาทแล้วก็รางวัล 1,000 บาทอีก10รางวัลพร้อมทั้งของรางวัลแจกอีกเพียบเลยภายในงานครับห้ามพลาดนะครับย้ำฮะเจอกันนะครับวันศุกร์ที่11กันยายน11โมงเป็นต้นไปนะครับที่ตลาด101 Market เอกชัย101ฝากพี่ๆโชเฟอร์แท็กซี่ทุกท่านนะครับอย่าลืมใครที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะครับฝากบอกต่อด้วยครับแนะนำสมาชิกใหม่เพื่อนๆร่วมอาชีพนะครับใครที่ไม่เคยไปหรือใครที่เคยไปแล้วครั้งนี้ก็ห้ามพลาดนะครับอย่างที่ได้บอกว่าไปบ่อยนะครับโอกาสที่จะได้รับสิทธิ์ลุ้นแท็กซี่ปันสุขคันที่2ก็มีมากเท่านั้นนะครับฉะนั้นห้ามพลาดนะครับย้ำสุขที่11กันยายน11โมงเป็นต้นไปที่ตลาด101 Market เอกชัย101ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้ะแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเรามีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุด
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสหมายผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีช็อกสารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: วันนี้มีเคล็ดลับผมสวยมาฝากนะครับใครอยากจะมีผมสวยสุขภาพดีนะครับโดยไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยหรือว่าร้านทำผมราคาแพงๆนะดูแลเส้นผมเองอย่างมืออาชีพนะครับด้วยเซตแคบิลเคราติน5ขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการสระผมก่อนเลยนะครับสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับที่อุดมด้วยเคราตินจากขนแกะที่จะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีหลายคนนะครับที่อาจจะทำเคมีเปลี่ยนสีผมดัดผมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็นี่เลยครับแชมพูเคราตินนะครับสระผมนะครับจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมพร้อมทั้งปกป้องผมจากมลภาวะทำให้ผมนุ่มลื่นดูสุขภาพดีตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพียงแต่เริ่มสระนะครับนะก็เรียกว่าก็ช่วยให้การดูแลเส้นผมปกป้องเส้นผมได้แล้วนะครับหลังจากที่สระผมเสร็จนะครับขั้นตอนที่2ครับทรีทเมนต์เคราตินครับนะฉโลมทรีทเมนต์นะครับให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะครับทิ้งไว้ 5-7 นาทีนะครับทรีทเมนต์เคราตินอุดมด้วยเคราตินจากขนแกะจะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้เส้นผมนะครับพร้อมทั้งปกป้องเส้นผมจากมลภาวะทำให้ผมมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันนะก็หลังสระผมนะครับก็ฉลมด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับขั้นตอนที่3เซรั่มเคราตินนะหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือจากนั้นก็นะฉโลมให้ทั่วศีรษะนะครับไม่ต้องล้างออกครับเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีทำให้ผมชุ่มชื่นยืดหยุ่นเงางามตลอดวันครับแลดูสุขภาพดีนะครับเคลนก็โอ้นะฮะเนี่ยต้องทักต้องมองตามเลยนะครับขั้นตอนที่4ครับ Leave on Hair เคราตินสเปรย์เคราตินนะครับใช้ก่อนไดผมหรือว่าหนีบผมโดยไม่ต้องล้างออกนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนนะก่อนจัดแต่งทรงผมในทุกวันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่5ครับซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินผสมน้ำมันมะพร้าวนะครับเรียกว่าผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีทำให้ผมเนี่ยนะครับมีน้ำหนักจัดทรงง่ายน่าสัมผัสเงางามตลอดวันครับใช้ลูบบริเวณปลายผมครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกครับง่ายๆ5ขั้นตอนนะครับจากแคบิลชุดเคราตินนะ 1ชุดมีทั้งหมด5ชิ้นนะครับราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและแถมฟรีครับเสื้อยืดสวยๆเป็นรูป DJ FM 90นะครับคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวครับสวยมากนะครับบอกเลยฮะใครเห็นต้องอยากได้แน่ๆนะครับและที่สำคัญนะจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับท่านที่กำลังรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่บางท่านอาจจะต่างจังหวัดฟังอยู่แล้วก็อยากจะได้อยากใช้แคบิลชุดเคราตินเนี่ยนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับโทรสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่0923524468ครับ
7: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

คือเจ้าเท่านั้นนะครับไหมไทยใจตะวันครับเช้านี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านเป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะรอทุกท่านแล้วนะครับ6โมงเช้าตามไปต่อครับเพลงฮิตที่คิดถึงดีเจไกรสอนนะครับเสาร์อาทิตย์หยุด2วันครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเช้าวันจันทร์ตี2ถึงตี5ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาดังเพราะฮิต 100% ไปแล้วครับขอบคุณมาก

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

0: วัสดีวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับวันนี้ฟ้าครึ้มครึ้มฝนปล่อยๆฟังเพลงสบายๆครับ
1: สวัสดีค่ะศิลปินอัมไพพงศ์นะคะจากแกรมมี่โกคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: สวัสดีพี่นางด้วยนะครับสวัสดีหลังไมค์ป้าผินประชาชื่นพี่น้อยภาษีเจริญคุณนิตยาบางกรวยป้าเล็กตลาดพลูนะครับพี่ไก่วัดอรุณตอนนี้ฟังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเฝ้าหลานอยู่เนาะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับได้หลานมาเป็นของตัวเอง คุณแก้วร้านดอกไม้บ่อวินคุณปุ้ยพงเพชรนะครับสวัสดีทุกคนนะ

อมขวัญกัลยามานะครับผมมอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะสัญญากับใจครับคุณดาวเมืองพาคุณดารณีทักทายมาทางแฟนเพจนะครับคุณมานีคุณสิริพรคุณออนประเสริฐนะครับคุณอรสาคุณอวยพรและคุณชมัยพรด้วยนะครับวันศุกร์อีกแล้วเนาะเวลาเดินทางเร็วมากนะครับจะทำอะไรต้องรีบเลยนะฮะอย่ามัวแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้นะรักใครชอบใครเป็นห่วงใครคิดถึงใครบอกเลยครับ

อกพลมนตรการกับหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับใครที่คุณช่วยเลือกมานะครับทาง SMS 4689990นะครับบอกว่าขอมอบให้ทุกเสียงทุกสายด้วยจากแก้วร้านดอกไม้บอวินนะครับคุณแมวเหมียวคุณเตี้ยฟลอร์คลีนนิ่งทักทายมานะครับทางแฟนเพจของเราคุณธีรวรรณด้วยนะครับ

0: บางแคนกันคืนครับอยากเจอหน้าคู่กรณีนะครับคุณขนองอ่ะเฮ้ยนะฮะบอกว่าวันนี้ตื่นสายเลยไม่ได้ขอเพลงเลยก็เป็นอย่างครับเหลือเลือกให้นะเลือกให้เพราะๆเลยนะ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอเลยนะครับรายได้ที่หามาต้องแบ่งจ่ายหนี้หลายทางครับจนเงินในมือนี่แทบไม่เหลือเลยถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยนะครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้หนี้รายย่อยนะครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวครับลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อปีแบบflat rate นะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันครับผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกนะครับสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ

ลินทรานิยากรเข้ามาถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอคนบางคนนี่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะครับให้เท่าไหร่ก็ไม่พอคนให้ก็ให้คนรับก็รับเนาะคุณจันทร์สิริทักทายมานะครับคุณพิรวันบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับนอนเพลินเลยเนาะสบายๆนะเช้านี้รู้สึกมีหลายคนตื่นสายเนี่ย

0: มากคนบางคนนี่ให้เท่าไหร่ไม่พอมันก็เลยเกิดคำคมในวันนี้ขึ้นมานะครับการปฏิเสธอย่างมีสติไม่ใช่การเห็นแก่ตัวใจดีกับทุกคนได้แต่ว่าอย่าใจร้ายกับตัวเองนะจ๊ะทุกคน
1: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้มั่นใจมาตรฐานอย.เลื่อนดูฟีดกี่ทีก็เจอแต่รีวิวอาหารเสริมกินแล้วผอมผิวขาวใสหายขาดทุกโรคฟังดูน่าเชื่อถือจนอยากกดสั่งซื้อเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะคำรีวิวแบบนี้อาจโอ้อวดเกินจริงอย่าหลงเชื่อคำว่าเห็นผลไวหรือหายขาดเพราะอาหารไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต้องมีเลขสารระบบอาหาร13หลักในกรอบเครื่องหมายอย.เช็คง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ LINE FDA ไทยแล้วพิมพ์เลขอย13หลักระบบจะโชว์ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ให้ตรวจดูชื่อต้องตรงกับฉลากสถานะของผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่หรือไม่หากไม่ตรงกันหรือค้นหาไม่พบอย่าเสี่ยงซื้อเด็ดขาดอย่าลืมนะคะเช็คก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยของคุณเองค่ะ
2: สายด่วนอย1556
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
1: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่เอ๊ะเมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคร์บิวชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
2: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
8: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
10: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
11: พี่แท็กซี่จอดก่อนแท็กซี่สโมสรมาแล้ว
12: 90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์ไอชินแจกแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันที่2แจกใหญ่ปลายปีนี้
11: อย่าช้ารีบมารับสิทธิ์ลุ้นกันวันศุกร์ที่11กันยายนนี้11โมงที่ตลาด101 Market เอกชัย101
12: ลุ้นเงินรางวัลกว่า 20,000 บาทพร้อมของรางวัลแจกอีกเพียบ
11: อย่านอนหลับทับสิทธิ์พบกัน11กันยายนนี
13: ้แท็กซี่สโมสร90ลูกทุ่งรักไทย
2: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

ดาคนชื่อเจี๊ยบนะครับพี่เป้าสายันสัญญานะครับเมื่อก่อนนี้ก็ชื่อเล่นง่ายๆเนาะเจี๊ยบไก่อะไรประมาณนี้แมวเหมียวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้นี่เด็กๆนี่ชื่อเล่นแปลกขึ้นทุกวันทุกวันนะครับบางทีชื่อฮะเราต้องแบบฟังอีกทีนึง

0: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

ขอมาเราจัดให้ครับคืนใจให้กันจัดตะกะแตนโชลดานะครับเดี๋ยวเราต้องเบรกกันแล้วนะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ไว้ฟังเพลงเพลินๆ เลยครึ่งชั่วโมงทาง FM 90ก็จะมีข่าวสักครู่หนึ่ง 7:30 เรากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับมีเพลงเพราะรออยู่นะถ้ารักกันแล้วฝืนก็อย่าทนอยู่เลยเนาะความรักถ้าใช้คำว่าอดทนน่าจะไม่รอดอะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วหน้ามือเป็นหลังมือเลย

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้